เซียนะครับกำลังกลับมาฮิตนะครับเกมสมัยก่อนอย่างเช่นโดดยางนะครับหมากหลุมอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่ามีคนเนี่ยไปเล่นกันแล้วก็มีคนกลับมาสนใจมากขึ้นทั้งเด็กรุ่นใหม่แล้วก็พ่อแม่นะฮะเพราะมันทำให้

0: กระทรวงมหาดไทยขณะนั้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อครม.ในวันที่8กรกฎาคม2568และครม.มีมติเห็นชอบเพียงเวลา4วันนับแต่วันมอบนโยบายแสดงให้เห็นว่าไม่มีระยะเวลาให้ผู้ร้องทุกข์ทั้งสองได้ดำเนินการนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายไปสู่การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมการปกครองดังนั้นการเสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้งสองรายจึงแสดงให้เห็นถึงพฤติการการกระทำที่มีลักษณะเร่งรีบอันแฝงด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เหตุผลความจำเป็นของทางราชการแท้จริงกพค.ฝ่ายเสียงข้างมากจึงมีคำวินิจฉัยให้จำหน่ายเรื่องร้องทุกข์ออกจากสารระบบเอกนิติเป็นปลื้มมูดี้สมองไทยเป็นตลาดเกิดใหม่ชูติดกลุ่มประเทศมีความพร้อมรับมือภาวะช็อคเศรษฐกิจโลกนายเอกนิติธรรมกระพาดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวแสดงความยินดีหลังมูดี้สเรตติ้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศออกรายงานฉบับล่าสุดระบุว่าไทยอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียและเม็กซิโกเป็นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีความพร้อมมากกว่าหลายประเทศในการรับมือภาวะช็อคของเศรษฐกิจโลกในอนาคตรายงานระบุว่าไทยถูกจัดอยู่ในอันดับกลุ่มประเทศดังกล่าวเนื่องจากแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ตลาดเผชิญความตึงเครียด Moody's ระบุว่าไทยได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยกรอบนโยบายที่แข็งแกร่งไทยมีกรอบนโยบายการเงินที่ชัดเจนและคาดการได้ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับการมองว่ามีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพในการจัดการเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยการคาดการเงินเฟ้อที่มั่นคงสิ่งนี้หมายความว่าภาคธุรกิจและนักลงทุนโดยทั่วไปเชื่อว่าเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ภายใต้กรอบการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นไทยสามารถรับมือแรงกระแทกผ่านการปรับตัวของราคาทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21เมษายน Moody's ได้ปรับเพิ่มมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยจากระดับเชิงลบและคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ที่ Baa1โดยการปรับมุมมองนี้สะท้อนถึงการปรับดีขึ้นของสมดุลความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยและความมั่นคงต่อทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถ
4: อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยังซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย
5: ยางพิเรลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
6: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
7: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้ว

0: ว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยน
1: ลูกทุ่งมหานคร LTFM 95
2: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
3: ชั่วโมงที่2นะครับยังติดตามเรา2คนนะคะเป็นผู้ดีอ่ะ
4: เราม
3: ีความรู้สึกว่ามันต้องถึงสมุนไพรกว่านี้ อะไรประมาณนี้
4: เครื่องสมุนไพร
3: ก็เลยแนะนำว่าเอ้ยเราก็ไม่เคยทำธุรกิจไอ้ร้านอะไรพวกนี้เนา
4: ะ
3: นะฮะเราก็เลยบอกว่าเขาส่วนใหญ่ลูกค้าเขาว่าจะเป็นคนมีอายุหน่อยเขาจะแบบรสแบบจืดๆอะไรแบบนี้หวานๆนิดนึง
4: บางคนก็ชอบแบบว่าไม่ต้องเข้มข้นมาก
3: แต่สำหรับเรานี่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องถึงกระชายถึงอะไรถึงอะไรก็เลยแนะนำเขาทำเป็นสองหม้อดีไหมจะอะไรเงี้ยเขาก็แบบระปากอะไรเงี้ย
4: ค่ะ
3: เนาะก็
4: แล้วรอบหน้าจะเขาจะมาส่งวันไหนคะ
3: คงไม่ได้กินอีกแล้วเพราะว่าแต่ด้วยความปรารถนาดีไงด้วยความปรารถนาดีเราก็แบบไม่ได้คิดอะไรไงว
4: ่
3: าเออเราก็แบบเขาก็อยากจะมีอาชีพสำรองนะครับนะฮะให้กับแบบครอบครัวหรืออะไรต่างๆ
4: ใช่จริงๆทุกวันนี้อาชีพเดียวไม่พอค่ะ
3: ใช่
4: ต้องหาฝึกฝน
3: ก็เลยแนะนำว่าโอ้ถ้าเป็นน้ำยาปูเนี่ยต้องแถวพนัสเลยอ่ะ
4: ค่ะ
3: ร้านหนึ่งแบบอร่อยมาก
4: พนัสนิคมเลยเหรอคะ
3: ใช
4: ่โอ้โหมีแถวๆในกรุงเทพให้มาลองสั่งชิมบ้างไหม
3: ไม่ค่อย
4: แต่พี่วาสุนี่เป็นคนที่แนะนำร้านไหนแล้วอร่อยจริงนะ
3: ไม่ใช่ไม่
4: ยังไม่เจอ
3: แล้วร
4: ้
3: านน
4: ั้
3: นมันจะไม่ได้ติดไม่ได้มีความติดหวานเลยแล้วมันจะทานได้ทุกช่วงอายุเลยอ่ะ
4: ค่ะแสดงว่าเครื่องเขาถึง
3: เออแล้วก็มันก็จะแบบโอเคอ่ะนะอันนี้ no spoil นะอ
4: ัน
3: นี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นข้อมูลในการแชร์หรือใครอยากจะให้อุ้มหรือผม
4: ค่ะรีวิวเหรอคะรีวิวเมนูต่อไป
3: ฟรีก็ได้ไ
4: ม่มีค่าใช้จ่าย
3: คือสำหรับคนที่เริ่มต้นในการทำธุรกิจใหม่
4: ใช่ช่วยเหลือกันค่ะช่วยเหลือกัน
3: โทรหาน้องเมย์เลยก็ได้นะครับหรืออยากจะแบบเออให้เราแบบตรงนี้เผื่อว่าวันหน้าวันหลังมีงบประมาณของสถานีจะได้อุดหนุนหรือมาออกร้านมาอะไรกับเราก็ได้นะครับนะฮะ SMS มาหน้าใหม่ก็ได้นะครับ4689400ครับ LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือจะให้ลูกทุ่งหมานครเป็นสื่อกลางในเรื่องราวต่างๆนะครับในช่วงเวลาดีๆที่เราจะแบ่งปันข้อมูลเรื่องของการรีวิวสินค้าเรื่องอะไรต่างๆแล้วนะฟร
4: ี
3: ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ
4: จะเป็นรีสอร์ทอะไรพวกนี้ก็ได้ร้านลูกชิ้นยังได้เลยร
3: ้
4: านส้มต
3: ำ
4: ก
3: ็ได้นะฮะหรืออะไรที่มันเป็นราคาถูกประหยัดแล้วทานได้อิ่มๆจุกๆนะครับ
4: ดูแลอย่างงี้ก็ได
3: ้สุขภาพกันนะครับโทรหาน้องเมย์เลยขอสักหนึ่งสายนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับ02-248-1366นะครับ02-248-1366นะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงใหม่กันก่อนที่รับสายหน้าใหม่กันนะครับขอบคุณเชดเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300.2 ล้านนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของศิลปินนะครับที่ฟีเจอริงกับก้องห้วยไร่ครับกู่แคนนะครับแค่นห้างนางฟ้านะครับนะฮะคำร้องและทำนองโดยก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนนะครับแล้วก็เรียบเรียงโดยกู่แคนไทยบ้านผู้สร้างงานศิลป์นะครับในสังกัดอิสระนะครับ
4: อ๋อแคนห้างนางฟ้าเขาชื่อนักร้องเขาชื่อกู่แคนไงคะห
3: ้
4: าง
3: นะ
4: คือเหมือนไม่มีอ่ะไม่มีผู้หญิงไม่มีแฟนไม่มีเปรียบเทียบนั้น
3: ลองฟังดูนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงส่วนใครอยากจะหน้าไมค์เลือกหัวขบวนพาเรตเพลงฮิตก็ได้โทรหาน้องเมย์นะ02-248-1366นะครับ
5: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วพูดคุยกันมาจากไกลจากจังหวัดกระบี่เลยสวัสดีครับ
3: คร
2: ับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: เรียนสายคุณอะไรเอ่ย
4: สมศักดิ์ครับ
2: คุณสมศักดิ์นะครับอยู่อำเภออะไรที่กระบี่ครับ
4: ผมอยู่เกาะลันตาครับ
2: อ๋ออยู่เกาะลันตาโอ้เหมือนคุณว่าเคยคุยกันแล้วเนาะ
4: ใช่ครับ

0: ใช่ไหม
1: อ๋อ
0: คะ
1: นะครับฝนตกบ้างไหมครับที่เกาะลันตา
2: ตกนิดหน่อยครับมันวนเวียนแล้วก็ลงมานิดหนึ่งก็จอดนิดนึงแล้วก็ไปตรงอื่น
1: แล้วกลางวันนี้ยังร้อนเหมือนเดิมปกติเน
2: า
1: ะ
2: ร้อนอยู่ครับยังร้อนอยู่
1: ร้อนอยู่เน
2: า
1: ะ
2: อุณหภูมิก็ลดนิดนึงครับ
1: นิดนึงนะครับยังไม่ได้มากมากใช่ไหมครับนะฮะวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับ
2: ผมขอเพลงบังเอิญมีหัวใจนะครับ
1: บังเอิญมีหัวใจไผ่พงศธรเลยนะครับเห็นแจ้งบอกว่าทางน้องเมย์บอกว่าอะไรอ่ะมีสินค้าช่วยคนพิการทางสายตาด้วยเหรอครับ
2: ฟังพอคุยเมื่อกี้เขารู้สึกมันสะกิดหัวใจผมนิดนึงนะครับอยาก
1: เรื่อง
2: เจอประสบการณ์เรื่องของการตลาดในพวกนี้คร
1: ับ ได้
2: คือตอนนี้ในประเทศไทยเราก็มีคนพิการอยู่เยอะมากนะครับและแต่ละคนก็ขาดโอกาสในการที่จะนำเสนอสินค้าของพวกเขา
0: ค่ะ
2: กลุ่มผมเองก็คือเป็นกลุ่มของคนตาบอดบางคนเขาก็สามารถผลิตขนมเองได้ทำน้ำพริกได้อะไรได้แต่การที่จะนำเสนอสินค้าของพวกเขาในการจัดเข้าไปอยู่ในระบบการตลาดการจัดการน้อยโอกาสมากอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเหมือนโทรศัพท์จะโพสต์ขายโน่นนี่นั่นเขาก็จัดเองไม่เป็นจัดเองไม่ได
1: ้
2: แล้วก็เห็นทางสถานีเนี่ยเขามีการออกเวทีตรงโน้นตรงนี้อยู่บ่อยๆครับก
0: ็
2: คืออยากจะผูกติดกันว่าถ้ามีเวทีก็ให้คนตาบอดนำสินค้าไปตั้งบูธขายข้างเวทีบ้างอะไรบ้างหรือว่าช่องทางไหนที่พอสามารถช่วยพวกเราได
1: ้มันมีครับเราเคยประสานไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะฮะที่ผมเคยไปรับรางวัลครั้งหนึ่งนะครับก็มีครั้งหนึ่งที่โอ้โหก็เป็นแฟนคลับเราเยอะเลยเราเคยประสานไปเนาะนะฮะ บางคนก็สะดวกบางคนก
2: ็
1: ไม่สะดวกบางคนก็ไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเคยนะฮะด้วยความที่เราจัดกิจกรรมมาแล้วอยู่บ่อยบ่อยครั้งนะครับนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรับไว้แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะปรึกษาทีมงานว่าถ้าเผื่อมีกิจกรรมอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมอยู่แล้ว
2: มันก็อย่างนี้ครับก็คือบอกครับก็คือสมมติว่าทางสถานีลงมาชนกระบี่เนี่ยก็คือนำเสนอมาทางกระบี่ทั้งนี
1: ้
2: ว่ามีสินค้าอะไรบ้างเอามาอะไรเงี้ยก็คือจะได
1: ้ส่วนใหญ่เวลาเรา
2: สินค้าในพื้นที
1: ่เราจัดกิจกรรมเนี่ยเราจะให้ไปอุดหนุนสินค้าในพื้นที่อยู่แล้วนะในชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างกระแสท้องถิ่นนิยมนะครับมันจะมีช่วงเวลานึงในการทำทริปเนี่ยนะครับให้ไปอุดหนุนสินค้าชุมชนอย่างเช่นที่กระบี่เนี่ยก็จะมีแบบกะปิมีมีวิสาหกิจชุมชนที่เป็นชาวมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้พิการทางสายตาก็เคยแต่มันผมก็อาจจะจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก
2: ็
1: มีบางส่วนก็อาจจะไปศูนย
2: ์บางคนมันเป็นอย่างนี้ครับผมครับคือบางคนพิการทางสายตาเนี่ยมันมีกลุ่มที่พัฒนาแล้วและกลุ่มที่ยังกำลังพัฒนาและกลุ่มที่ไม่ได้พัฒนา
1: อืม
2: มันยกตัวอย่างทางโทรศัพท์เนี่ยคนพิการบางกลุ่มที่เขาอยู่ในกรุงเทพเขาก็มาโพสต์เป็นอะไรเป็นอ่ะบางกลุ่มเขาอยู่ที่บ้านยังใช้โทรศัพท์ปุ่มกดอยู่อีกเขาขาดโอกาสเยอะ
1: บางทีก
2: ็ทางหน่วยงานมันไม่ถึง
1: ก็ไปเยี่ยมผิดอุดหนุนผิดพันของเรือนจำก็มีนะครับนะฮะไปให้กำลังใจผู้ต้องหลายสิ่งหลายอย่างที่เราพยายามที่จะผสมผสานให้มันเกิดขึ้นนะครับนะก
0: ็ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ที
0: ่
2: ค
0: ือ
2: ผมฟังอสมทนี้ตั้งนานและตั้งแต่สมัยก
1: ่
2: อนคนหายไปแล้วก็หาเจอทางอสมทนี
0: ่
2: ฟังมานานมากคนตาบอดนี่จะอยู่กับวิทยุเลยครับ
1: นะฮะ
0: เนาะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ
1: เอาเป็นว่าไม่เคยลืมนะครับไม่เคยลืมบุคคลเหล่านี้นะครับนะฮะที่จะต้องดูแลกันนะครับนะถ้ามีโอกาสเนาะนะครับวันนี้เดี๋ยวเลือกเพลงบังเอิญมีหัวใจเปิดให้แล้วกันเนาะไผ่พงศธรนะครับ
0: มาส่งกำลังใจให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่ๆที่อาจจะกำลังทำ
2: ผมเพิ่งลงมาจากกรุงเทพไปนวดที่นี่ก็ค
0: ือมานวดด้วย
2: เราไม่อยากเข้ากรุงครับ
1: มีหน้าใหม่คุยกับเราสองคนบ่อยๆอ่ะที่เป็นผู้พิการสายตาแล้วนวดเราก็ประชาสัมพันธ์ให้เขา
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: นะครับนะฮะอ้าวพูดขอบคุณที่ผมเป็นภาษาเกาะลันตาแล้วกันเนาะนะฮะน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้าย

0: 500คำในคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: อะไรนะครับ
1: สบู่ไมด้าครับ
0: สบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: และสาเหตุของอาการคัน
0: และสาเหตุของอาการคัน
1: นะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะครับพี่สมศักดิ์นะ
0: ครับผม
1: เอาใจช่วยแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงจัดกิจกรรมเพื่อดูแลนะครับหลายๆทุกกลุ่มแหละนะครับที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่เป็นผู้พิการทางสายตาด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งหมานครเลือกต่อกันมาจากเพลงของไผ่พงศธรที่พี่สมศักดิ์เลือกไว้นะ
2: เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะส่งกำลังใจให้นะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: วันนี้4เพลงต่อเนื่องนะครับพี่สมศักดิ์โทรมาไกลจากเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับเลือกเพลงของไผ่พงศธรไว้บังเอิญมีหัวใจอีก3เพลงนะครับเลือกกันนิดนึงนะครับ SMS เข้ามาได้4689400 LINE @trtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องเมย์ก็ได้02 248 1366อีก3เพลงต่อด้วยเพลงอะไรดี

0: คงอีกนานเหมือนกันหัวใจจะหายอักเสบจริงเจ็บเจ็บ
1: วันนี้4เพลงต่อเนื่องนะคะเป็นช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะคะไผ่พงศธรนะครับที่คุณสมศักดิ์นะคะเป็นสื่อกลางของผู้พิการทางสายตาจากเกาะลันตานะครับที่จังหวัดกระบี่น้อมรับไว้นะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็น่าจะมีโอกาสได้รับฟังลูกทุ่งมหานครอยู่นะครับก็คงจะมีโอกาสให้ลูกทุ่งมหานครนะครับเป็น
2: จากวสันต์ฟิชเชอริงกับไม้เมืองค่ะ
1: วสันต์17นะครับนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแช่มแช่มดำครับหัวใจมักง่าย4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิต
2: ฮิต4ภาคค่ะ
1: วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะครับมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสกันเหมือนเดิมเลยนะครับ
2: ค่ะเป็นเรื่องราวที่บ้านกาวเลยค่ะเพราะว่าการผลิตได้มาตรฐานนะคะแล้วก็มั่นใจในคุณภาพได้ทุกมื้อเขามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สูตรนะคะตอนนี้ทั้ง2มิกแล้วก็3มิกค่ะจะมีสูตรลูกแมวที่อายุ 1-12 เดือนด้วยนะคะเลือกให้เหมาะกับช่วงวัยของน้องแมวได้เลยแล้วก็มีโภชนาการครบค่ะช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมอย่างเช่นช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันให้น้องแมวให้ร่างกายแข็งแรงนะคะพร้อมบำรุงขนให้สวยงดงามด้วยค่ะเขียวแดงตัวจริงต้องเอโปรไอคิวค่ะและสามารถหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะทั่วไปและ 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศค่ะ
1: ฟังเพลง2เพลงต่อเนื่องในมหานครชาร์ทโชว์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับกับคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับวันนี้2เพลงต่อเนื่องนะครับคนต้นทางเสียงร้องของเบิ้ลปทุมราชฟีเจอริงกับแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับนะฮะล่าสุดยังคงอยู่ในมหานครชาร์ตนะครับในฮิตที่9ในสัปดาห์ล่าสุดเป็นเพลงที่เข้าใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอบอวนเด็กรัชเมศนะครับล่าสุดอยู่ในฮิตที่19เป็นเพลงที่เข้าใหม่เช่นเดียวกัน2เพลงต่อเนื่องใน20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับ
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวแอร์โปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาน
1: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลงไหลไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขอบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คน

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานด้วยนะครับโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บนะฮะมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหลังเพลงนี้จากพี่เบิร์ดธงชัยแม่งตายศิลปินแห่งชาตินะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ามีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์รอคุณผู้ฟังอยู่นะครับแล้วก็มีเพลงฮิตรอคุณผู้ฟังอยู่ในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจภูเก็ตยึดเฮโรอีนล็อตใหญ่น้ำหนักกว่า6กิโลกรัมซุกอยู่ในซับในชุดผ้าไทยเตรียมส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียพลตำรวจตรี

สินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตและเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมร่วมกันแถลงผลตรวจยึดเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในแผ่นผ้าซับในที่เย็บติดอยู่กับผ้าชุดไทยจำนวน48ชุดทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีพัสดุต้องสงสัย2กระสอบถูกส่งผ่านบริษัทเอกชนจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยโดยมีปลายทางถึงชายคนหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตจนกระทั่งพบการนำพัสดุมาส่งที่บ้านหลังหนึ่งแต่ไม่มีผู้รับต่อมามีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานสายการบินเข้าพบเจ้าหน้าที่และให้ข้อมูลว่าถูกติดต่อผ่าน Facebook ให้รับจ้างหิ้วชุดผ้าไทยไปส่งที่ต่างประเทศโดยมีค่าจ้างเพียงตัวละ50บาทและเกิดความสงสัยว่าอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในพัสดุจึงนำมาตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ใช้น้ำยาตรวจสอบสารเสพติดไม่พบสิ่งผิดปกติก่อนตัดสินใจแกะซับในของชุดผ้าไทยออกจึงพบเฮโรอีนบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกซุกซ่อนอยู่ภายในอย่างแนบเนียนซึ่งหากดูด้วยตาเปล่าไม่สามารถตรวจพบได้จากการสอบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ส่งพัสดุรวมถึงผู้รับปลายทางในต่างประเทศซึ่งเป็นคนไทยแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับจากการสอบปากคำพบว่าผู้รับจ้างหิ้วของรายดังกล่าวนั้นเปิดรับงานผ่านโซเชียลมีเดียและเคยรับจ้างลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งนอกจากนี้ยังพบว่าขบวนการดังกล่าวมีแผนลักลอบส่งออกยาเสพติดไปยังต่างประเทศโดยใช้วิธีว่าจ้างบุคคลลำเลียงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับซึ่งเฮโรอีนในประเทศมีราคาประมาณกิโลกรัมละ 300,000 ถึง 500,000 บาทแต่เมื่อส่งถึงปลายทางราคาจะเพิ่มสูงขึ้นถึง10เท่ารัฐบาลเร่งยกระดับความปลอดภัยคุณภาพการศึกษารับเปิดเทอม69นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบการศึกษาไทยอย่างรอบด้านให้ความสำคัญทั้งคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยนักเรียนพร้อมดูแลภาระค่าครองชีพผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานอย่างเป็นระบบโดยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

0: อย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กวางเจรพันธ์นะครับบอกเป็นอย่างเขาเข้าใจนะครับแล้วก็ผู้บ่าวเก่าครับเต๊ะตระกูลต่อนะครับมหานครออนไลน์ฮิตนะครับ2เพลงต่อเนื่องในชั่วโมงสุดท้ายกับเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: ใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตยังมีเวลาอยู่นะครับนะโทรหาน้องเมย์ได้เลย02-248-1366ครับ SMS ที่468-9400 LINE @LTMFM 95นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนเข้ามาได้เลยนะครับ
2: มหานครออนไลน์ฮิต
0: มาดูข่าวคราวตามหนังสือพิมพ์รายวันนิดนึงนะครับนะวันนี้เดลินิวพาดหัวเรื่องโอ้โหใกล้วันจะเปิดเทอมแล้วนะฮะพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับโอ้โหของมันแพงขึ้นจริงๆอุ้มนะฮะมีการกู้ดอกโหดแล้วก็มีการจำนำมีการยืมญาติเขาบอกว่าเงินสะพัดพุ่งประมาณ 6.6 หมื่นล้านนะครับท่านนายกก็ประเมินเรื่องของเรื่องของการร้องศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับมาเมินนะฮะเรื่องพรรคการเมืองนึงนะฮะเรื่องศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของที่อุปกรณ์คอมนะครับแฮกเกอร์ดูดเงินฉลุยนะครับนะฮะ บอกว่าสแกนตรวจจับยากนะครับแล้วก็เรื่องของที่เป็นประเด็นนะครับนะฮะที่เป็นประเด็นหลายๆประเด็นบอกมาดามเก่งร่ำไห้ขอโทษนะครับนะฮะทำรองผู้บัญชาการนะครับนะฮะเดือดร้อนบอกว่าโทนบางแขพูดหวานลงคารมให้ยืม100ล้านนะครับนะตามข่าวเนาะนะฮะรายละเอียดลองไปตามอ่านดูในเดลินิวส์นะครับนะฮะแล้วก็อิหร่านขู่โจมตีนะฮะเรือแล่นในช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะครับนะฮะแล้วก็หากไร้ใบอนุญาตผ่านเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะสั่งระงับนะฮะฟรีดอมทันทีโอ้ยังไม่จบเลยเนาะนะฮะแล้วก็ในไทยรัฐลงเรื่องของแลนด์บิสนะครับเริ่มส่งกลิ่นนะฮะมีกว้านซื้อที่ดินแล้วนะครับอาม่าเหมา 1,500 ไร่ที่จังหวัดระนองนะฮะรัฐบาลก็โต้กลับฝ่ายค้านนะครับปมร้อนนะครับพรก.กู้400ล้านด้วยนะครับนะเป็นประเด็นที่มันยังต้องตามกันอยู่ต่อเนื่องนะครับตามหนังสือพิมพ์นะครับเรื่องของปานินไม่ใช่คางดำนะฮะทำปลากระป๋องนะครับเรื่องของฉลากวัตถุดิบนะครับปลาแมคเคอเรลนะครับท่านสุภมาศก็ลุยตรวจนะครับในการเอาผิดโรงงานด้วยอันนี้ลองไปตามอ่านรายละเอียดในไทยรัฐดูนะครับแล้วก็เรื่องของที่มีการชนปั๊มไฟท่วมนะครับผู้สูงอายุเหยียบคันเร่งผิดนะครับเลยก็เลยตู้หัวจ่ายน้ำมันพังนะครับโชคดีที่ไม่ไปลามนะฮะไร้คนบาดเจ็บนะครับแล้วก็เรื่องของที่ประเด็นจอมขมังเว้คนหนึ่งที่คือแบบพูดออกอากาศไม่น่าจะได้เนาะนะฮ
1: ะ
0: เป็นหนุ่มออร์แกไนซ์นะฮะร้องเพจสายใหม่ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เอาไปตามอ่านดูว่าจอมขมังเว้เป็นตำรวจอะไรบ้างนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งเบรกนะครับแผนเสรีภาพนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นต่างๆในกรุงเทพธุรกิจวันนี้ก็มีเรื่องของการเร่งนะครับที่จะนำร่องท่าเรือระนองเปิดช่องใช้พรบ. EEC นะครับในการเปิดจดหมายแลนด์บิชด้วยนะครับรายละเอียดมีให้ตามกันเยอะเลยในกรุงเทพธุรกิจนะครับแล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับทุ่ม800ล้านในการลงทุนในไทยนะครับแล้วปักหมุดฐานธุรกิจหลักภูมิภาคนะครับแล้วก็เรื่องของการผวาเงินเฟ้อเร็วนะฮะพุ่งเร็วพิษน้ำมันรายใหญ่ส่งสัญญาณในการขึ้นราคาโอ้โหนะครับนะกระทบกับประชาชนและชาวกรุงเทพมหานครโดยตรงนะครับในขณะที่ข่าวสดลงเรื่องของบอกว่ามีหมอดูดังไปหลอกนะครับให้ทำไม่ดีไม่ร้ายอะไรประมาณนี้แล้วก็ประเด็นที่ถูกละเมิดถึง3ครั้งนะครับนี่ตาม

0: เนาะลองไปตามรายละเอียดดูนะครับแล้วก็เรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้โปร่งใสท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่สนนะครับฝ่ายค้านในการยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการยกเลิกโปรเจกต์ฟรีดอมนะครับโดนัลด์ทรัมป์เปลี่ยนใจนะครับไม่คุ้มกันช่องแค่พอมูชนะครับอิหร่านบอกว่าชนะนะฮะเป็นประเด็นข่าวเนา
1: ะ
0: ในข่าวสดลองไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็มติชนรายวันวันนี้เรื่องของการข้องใจพ.ร.ก.เงินกู้แลนด์บริดจ์ไม่คุ้มนะครับครม.เงาก็ลุยที่จะขานนะครับเนี่ยเรื่องการเมืองยังคงต้องตามต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนเพิ่มนะครับนะฮะเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นเกษตรแปรรูปพลังงานเรื่องของเงินเฟ้อในเดือนเมษายนนี้พุ่ง 2.89 พิษน้ำมันแพงกับศึกสงครามนะครับในสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซด้วยในอิหร่านนะครับแล้วก็เรื่องของมหาวิทยาลัยหอการค้าบอกว่าโรงเรียนเปิดนี่โอ้โหพ่อแม่ผู้ปกครองตามข่าวเนาะเหม
1: ือ
0: นกับหลายๆฉบับเลยที่ของมันแพงหมดนะครับนะฮะก็เกิดภาวะที่ต้องซื้อต้องจ่ายของมันแพงจริงๆนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หยุดคุ้มกันช่องแคบพอมูชนะครับบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเจรจากับอิหร่านเนี่ยมีการคืบหน้าแล้วเอ๊ะมันค่อนข้างสับสนเนาะในหลายฉบับนะครับเรื่องของหุ้นมาเน็ตนะครับเสียดายที่เลิก MOU นะครับจะมีการมาตรการไก่เกี่ยบังคับในการสู้นะครับในขณะที่ฮุนเซนบอกว่ากษัตริย์ไทยนะครับเปลี่ยนรัฐบาลทีนะครับนะฮะทำให้การเจรจา2ประเทศอืดนะครับนะฮะเป็นประเด็นข่าวเนาะเรื่องของมาดามเก่งก็มีนะครับออกมาปกป้องนะครับท่านบิ๊กเก่าด้วยนะครับเป็นประเด็นในมติชนรายวันนะครับก็เป็นหลายข่าวที่ต้องตามกันต่อเยอะมากเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้2เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาเพลง History นะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงต่อเนื่องนะครับบังเอิญมันได้อ่ะแอนออรดีนะครับแล้วก็นางสาวมั่นธัญญาชัชยาซึ่งเพิ่งมาร่วมกิจกรรม
1: ว
0: ันแรงงานกับเรานี่เองนะครับที่ลานคอนเทนเนอร์ที่ตลาดไทยอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี2เพลงต่อเนื่องสนุกสนานกันนะครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลนะครับข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวัยวัยว้าวนะครับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับแล้วก็แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับสอบถามโทรหาเจ้าหน้าที่เลย02-201-4364ครับเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะฮะลัคกี้เฟรมนะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนอีกมากมายในกิจกรรมนะครับวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมานะครับที่ลานคอนเทนเนอร์ตลาดไทยอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับนะฮะหลายเลยบูธด้วยกันนะครับ
4: ค่ะผู้สนับสนุนเพิ่มเติมค่ะต้องขอขอบคุณค่ะ CP Extra Macro Lotus ธุรกิจค้าปลีกยั่งยืนผู้นำจัดการขยะครบวงจรค่ะอาหารแมว Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ค่ะอาหารสุนัข Apro IQ ของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ด3มิกอร่อยคุ้มค่าตัวจริงค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองตัดผมฟรีโดยโรงเรียนเสริมสวยคุณโจค่ะตรวจสุขภาพฟรีเบื้องต้นนะคะโดยโรงพยาบาลพัทระธนบุรีค่ะและรถสุขาเคลื่อนที่โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ค่ะแล้วก็ยังมีอาหารนะคะ
3: หลังเวที
4: หลังเวทีให้กับพวกเราด้วยเน
3: า
4: ะ
3: วิภารามส้มตำจากนิดบาวีนะครับนะฮะร้านนครข้าวมันไก่นะครับ
4: ขนมจีบน้องแชมป์ค่ะ
3: โอ้แล้วก็แตงโมจากพี่ร้าแล้วก็ผู้เป็นประสงค์ออกนามอีกเพียบเลยนะครับ
4: ผลไม้จากพี่มรกต
3: มรกตบังนาอันนี้โอ้โหนะฮะใครร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณศิลปินด้วยนะครับจากทุกค่ายเพลงเลยนะครับแล้วก็นักจัดรายการนะฮะเร็วๆนี้นะครับก็จวนแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานแบบตัดต่อเสียงกันนิดนึงก็จะได้ฟังบันทึกการแสดงสดในช่วงเวลามหานครไลฟ์นะครับในกิจกรรมที่เราสนุกสนานฉลองวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมาที่ลานคอนเทนเนอร์ตลาดไทยอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับ
1: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: วันนี้ขออนุญาตย้ำอีกนะครับสำหรับคนผู้ฟังที่อยากจะให้ลูกทุ่งมหานครนะครับเผยแพร่ผลงานผ่านโครงการเพลงช้างเผือกนะครับเรายินดีที่ประสัมพันธ์บทเพลงที่คุณผู้ฟังอาจจะคิดเองเขียนเองหรือจะมีศิลปินท้องถิ่นนะครับนะฮะให้การดูแลตรงนี้นะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังบอกรายละเอียดประวัติความเป็นมาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยนะครับส่งตามที่อยู่ได้เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือถ้าอยู่ในกรุงเทพสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม 9เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังนะครับในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์สลับกับเพลง AEC เพลงดีจากพื้นบ้านนะครับแล้วก็เสาร์วันเสาร์อย่าลืมติดตามนะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงผมอาจารย์ไมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันตานะครับวันนี้เป็นเพลง AEC เพลงดีจากพื้นบ้านจากสปป.ลาวบ้างครับ

0: วาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช็อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามเชียร์ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิพิเศษสมาชิก

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
3: โทรคุยต่างประเทศแบบ International ใครว่ายาก
4: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
3: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
5: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: เอาวันนี้อุ้มถ่ายทอดนะครับต้นฉบับเสียงร้องของเปลมปิยพรนะครับเหงาบ่มีวันหยุดนะครับวันนี้รัดคอช่วยได้แค่ท่อนเดียวท่อนอื่นร้องไม่ได้
1: เงา
0: บ่มีวันหยุด
1: มีวันหยุด
0: แค่นั้นอย่างอื่นท่อนตามมาร้องไม่เป็นเลยนะฟ
1: ัง
0: ได้อย่างเดียวนะครับนะฮะวันนี้เราปิดท้ายกันด้วยคติธรรมดีๆนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังมีความสดใสในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่แล้วก็ปฏิบัติงานด้วยความสดใสในวันพฤหัสบดีนะครับกันต่อไปนะครับ
1: ค่ะเป็นคำสอนจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะท่านบอกว่าจงภูมิใจในความดีของตนลูกรักของพ่อควรภูมิใจว่าความดีของลูกที่ทำไปแม้คนอื่นไม่เห็นเราเองเห็นเทวดาหรือพรหมหรือพระที่ท่านเข้านิพพานไปแล้วท่านก็เห็นค่ะ
0: วันนี้สุขสันต์วันเกิดน้องเมธิชาด้วยนะครับมีคุณผู้ฟังชาวลุงทุ่งมหานครเนี่ยอวยพรวันเกิดเมธิชาด้วยนะครับสักครู่หลัง10โมงติดตามพิมดามหานครดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับ
2: มหานครสุปนิ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดคือเพลงนี้เลยนะครับทั้ง4689400นะครับบุญผลาหมดอายุนะครับมนแคนเก่นคูณกับเวียงนรมนนะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะ 7:30 ถึง 10:00 นนะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา10:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าปราบยาเสพติดทั้งระบบบูรณาการทุกภาคส่วนควบคู่กระชับความร่วมมือข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดถูกยกระดับเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยขับเคลื่อนมาตรการแบบครบวงจรทั้งป้องกันปราบปรามบำบัดและฟื้นฟูควบคู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนปปส1386ผลการดำเนินงานช่วง6 เดือนแรกของปีงบประมาณ69สะท้อนความคืบหน้านโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่าสามารถดำเนินการกับคดียาเสพติดได้กว่า 150,000 คดีตรวจยึดยาบ้า796 ล้านเม็ดไอซ์25 ตันรวมถึงขยายผลทลายเครือข่ายขนาดใหญ่139 เครือข่ายพร้อมยึดอายัดทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 9,156 ล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหามิติด้านสังคมโดยนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้ว 79,000 รายนอกจากนี้รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดข้ามชาติผ่านการทำงานเชิงรุกด้านการข่าวการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศรวมถึงบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงซึ่งขับเคลื่อนทางด้านการข่าวการสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายใกล้เปิดภาคเรียนใหม่ประชาชนจังหวัดตรังจำนวนมากแห่นำทรัพย์สินเข้าโรงรับจำนำบรรยากาศที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังเริ่มคึกคักมีประชาชนทยอยมาใช้บริการต่อเนื่องทั้งการจ่ายดอกเบี้ยเพื่อประคองทรัพย์ไว้ก่อนเพราะยังไม่มีเงินไถ่ถอนการเพิ่มวงเงินทรัพย์เดิมรวมถึงการนำทรัพย์สินใหม่มาจำนำเพื่อหาเงินสดหมุนเวียนในครอบครัวทรัพย์สินที่ถูกนำมาจำนำมีหลากหลายตั้งแต่ทองคำเครื่องมือช่างเครื่องมือการเกษตรไปจนถึงทีวีจอใหญ่ขนาด55 นิ้วซึ่งมีการตีราคาเพียง 3,000 บาทสะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนของหลายครอบครัวที่ยอมแลกทรัพย์สินในบ้านเพื่อให้ลูกได้มีเงินไปโรงเรียนด้านนางบุษบาทิพย์เหรียญผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังเปิดเผยว่าช่วงเปิดเทอมภาคเรียนปีนี้ทางสถานธนานุบาลเตรียมเงินสำรอง80ล้านบาทเพื่อรองรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยการฟรีดอกเบี้ยสำหรับผู้จำนำเงินต้นไม่เกิน 3,000 บาทส่วนเงินต้นเกิน 3,000 ถึง 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือนเงินต้นเกิน 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนและวงเงิน 5,000 ถึง 10,000 บาทใน3เดือนแรกคิดดอกเบี้ยร้อยละ0.75 ต่อเดือนก่อนปรับเป็นร้อยละ1ต่อเดือนในภายหลังทรัมป์คาดสงครามอิหร่านยุติโดยเร็วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐคาดการณ์ว่าสงครามในอิหร่านจะสิ้นสุดในเร็วๆนี้ระหว่างที่เขากำลังผลักดันข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งเหนือช่องแคบฮอร์มุซโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเตหะรานโดยทรัมป์ระบุว่าระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐจำเป็นจะต้องสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และเชื่อว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขากำลังดำเนินการนั้นถูกต้องด้วยก่อนหน้านี้ทรัมป์

0: แต่ยังคงมีประเด็นที่หาข้อสรุปไม่ได้โดยเฉพาะข้อเรียกร้องหลักของสหรัฐที่ต้องการให้อิหร่านระงับโครงการนิวเคลียร์และเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับกันในวันนี้มากันแบบหวานๆเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นกันด้วยนางฟ้าตาน้ำผึ้งค่ะจากน้องณัฐมาลิสานะคะพระแอบค่ะจากพี่จ่อยไมทองคำค่ะและปิดท้ายกันด้วยมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้จากพี่ตั๊กแตนชลดานั่นเองนะคะ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ฟังแหมมาถึงวันนี้หาไม่เจออีกแล้วจิงเกิลหายนะคะอ่ะเอาใหม่อีกหนึ่งรอบ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมพ์ดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นวันพระรหัสบดีนะคะกับพิมพ์ดามหานครค่ะวันนี้นะอยู่ด้วยกันไปจนถึงบ่ายโมงตรงเลยค่ะใครทำอะไรที่ไหนยังไงรายงานตัวเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะช่องทาง Facebook Live ค่ะยังคงเป็นช่องทางที่คุณผู้ฟังสามารถ

0: ข้ามาชมได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะคะช่องทางนี้เข้ามาแล้วฝากกดหัวใจกดไลค์ก็ได้นะหรือว่าจะกดแชร์ก็ได้นะคะหรือใครอยากจะส่งดาวเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลูกทุ่งมหานครช่องทางนี้ก็สามารถเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยว่ามาแล้วนะคะจะได้เรียกคุณผู้ฟังนะคะทางช่องทางนี้ขึ้นรถไฟกันหลังไมค์วันนี้อยู่กับรถเมย์คนเก่ง022481366ค่ะโทรมาเพิ่มเติมเพลงหลังไมค์กับรถเมย์กันได้เลยนะคะรวมไปถึง SMS นะคะที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็สามารถส่งเพลงเข้ามานะคะขอกันได้เลยนะคะช่องทางนี้นะเอาละค่ะเดี๋ยวพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังนะคะขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะตอนนี้พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปค่ะรถไฟมาค่ะเอาละค่ะสวัสดีพี่หวานใจคนใกล้นะคะแล้วก็ยังมีพี่นุเด็กเส้นสดนะคะ อยู่ราชพร้าว101เนาะนะคะร้านเด็กเส้นนะคะพี่นายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นค่ะพี่สุริยุสมานอัคนีค่ะเชฟพงเจนีอร่อยซอย59บอกว่ามาขึ้นรถไฟด้วยคนครับพี่กล้วยชูภัยนะคะแม่อ้อยจากรังสิตนะคะกับพี่ออยด้วยสวัสดีนะคะแล้วก็ยังมีพี่วันนี้มั่งมีผลค่ะนะคะพี่เชฟพงเจนีอร่อยซอย59นะคะน้องมังกรธนัชพลด้วยนะคะแหมวันนี้ธนชนมาจากไหนธนัชพลพี่ขนองมานุ่นพี่ปรีชาผลสุขด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเลยทยอยทักทายกันมานะคะค่อยๆทยอยกันมาได้เลยพี่หญิงสีค่ะพี่เล็กกาแฟล็อกวัดพี่สายชนพี่พีระเดชดีกังนะคะพี่ภูดินันพอสว่างด้วยพี่ตุ้มรามอินทาค่ะพี่จอยพี่ต๋อย เรียกเขาไม่เคยถูกสักวันเลยนะพี่ทอยแอดท่าอู่ทองนะคะแล้วก็ยังมีพี่พีระเดชเจ้าพ่อป๊อปคอร์นเราทักทายกันแล้วเนาะนะคะพี่นิรมัยวารินด้วยนะคะมีพี่เล็กกาแฟล็อกวัดนะคะพี่ปรีชาผลสุขทักทายกันแล้วเนาะนะคะมีใครอีกไหมเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปดูนิดหนึ่งนะคะพี่นายแทนนะคะเทวดาเดินดินนะคะมารอขึ้นรถไฟเหมือนกันพี่นุ่นรับซ่อมผ้าด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุวินสุรินบูนค่ะแม่พินนะคะขอเพลงมาด้วยนะแล้วก็มีพี่สันทัศน์นะคะพี่ลิสาโรซาด้วยค่ะนะคะพี่เทวีแล้วก็มีพี่เรืองนิดนะคะพี่เทนนวราพี่สวัสดิ์กลิ่นวนนะคะพี่มิมี่นะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะขออนุญาตเลื่อนดูนิดนึงนะมีใครอีกไหมนะคะพี่สกลนะคะพี่อนุรักษ์พี่พัชราสุขล้วนพี่มนพไรเดอร์รังสิตพี่สมยศแก้วเป่งคุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมั่นพี่ไกรวิทย์ด้วยพี่หมวดรัตนาพรนะคะน้องเบลเบตเทียนน่วมนะคะแล้วก็มีพี่รินร้อยหมื่นด้วยนะคะมีใครอีกไหมนะคะเบลเบตบอกรอขึ้นรถไฟอยู่ครับนี่นะคะนายแก๊งบอกว่ายังไงที่สมุทรปราการร้อนจัดมากขึ้นก่อนฝนตกหนัก 4-5 พฤษภาคมที่ผ่านมาโอ้นี่เขารายงานมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะเนี่ยเขาจริงจังนะเนี่ยนะคะพี่สกลสวัสดีค่ะพี่อนุรักษ์บอกว่าอากาศดีครับวันนี้ไม่ร้อนมากนะคะหมดแล้วหรือยังรายงานตัวเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าไม่มีใครแล้วนะคะพิมดาจะออกรถไฟแล้วนะมีอีกไหมคะมาได้เลยนะคุณผู้ฟังนะเอ๊ะวันนี้คุณผู้ฟังหายไปไหนกันหมดนะพี่นิสาสวัสดีค่ะพี่วิรัตจากหนองคายนะคะพี่เสกสิทธิ์นะคะจากพี่เสกสิทธิ์จากที่ไหนบอกขอขึ้นรถเมย์ด้วยคนครับอันนี้รถไฟถ้ารถเมย์จะอยู่หลังไมค์นะพี่เสกสิทธิ์นะคะพี่พลาวันแม่มาเน่นะคะบอกว่าติดตั๋วรถไฟจากหาดใหญ่ขอไปด้วยคนจ้านะคะเอาละมีอีกไหมมาได้เรื่อยๆเลยนะคะมีพี่พิมพาพรออยด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะตอนนี้รถไฟกำลังจะออกแล้วนะคุณผู้ฟังจะไปแล้วนะไปแล้วนะคุณผู้ฟังจะไปแล้ว4รอบแล้วนะคะอ่ะไปก่อนเนาะสำหรับชั่วโมงนี้เนาะอ้าวละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เช่นเคยเลยนะคะพิมดามาเล่าค่ะ
1: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: พิมดามาเล่าวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับอาการให้คุณผู้ฟังลองเช็คลิสต์กันหน่อยดูซิว่าเราเนี่ยมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเรามีอาการเหล่านี้ที่กำลังจะพูดต่อไปนี้นะคะนั่นแปล

ว่าคุณผู้ฟังอาจจะเป็นออทิสติกในวัยผู้ใหญ่เป็นโรคที่ใครหลายคนไม่ควรมองข้ามนะคะเราเคยคิดใช่ไหมว่าออทิสติกเนี่ยส่วนมากเนี่ยน่าจะต้องเป็นเด็กเท่านั้นที่เป็นแต่จริงๆแล้วนะคะโรคนี้เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ตอนเกิดเลยนะคะแล้วก็อาจจะซ่อนอยู่ภายใต้บุคลิกภาพที่ดูปกตินะคะแล้วเราก็อาจจะมาพบเจออีกครั้งในวัยผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะคะสำหรับอาการนี้นะคะเป็นภาวะพัฒนาการทางระบบประสาทเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองนะคะที่อาจจะมีอาการที่แตกต่างจากคนทั่วไปนิดหนึ่งนะคะก็บางคนก็อาจจะไม่รู้ตัวนะมีอะไรบ้างอาการอะไรบ้างมาลองเช็คลิสต์ไปพร้อมๆกันนะคะอาการแรกก็คือตีความคำพูดตามตัวอักษรไม่เข้าใจนะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจการประชดหรือว่ามุกตลกอะไรต่างๆพวกนี้นะคะอาการที่สองคือไม่ถนัดการพูดสั้นๆชอบพูดยาวๆนะคะหรือว่าอาการต่อไปก็คือหยุดพูดกระทันหันหรือพูดยาวจนเกินไปเมื่อพูดถึงสิ่งที่สนใจนะคะแล้วก็จะมีอาการรู้สึกยากที่จะอ่านบรรยากาศในวงสนทนาเขาสนทนาอะไรกันอยู่เป็นบรรยากาศแบบไหนบางทีดูไม่ออกนะคะแล้วก็มีอาการเป็นคนพูดตรงเกินไปมีไหมใครมีอาการแบบนี้บ้างเป็นคนชอบพูดแต่เรื่องตัวเองยาวๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่สนใจเฉพาะด้านที่ลึกแล้วก็จริงจังนะคะแล้วก็จะมีอาการยึดติดกับกิจวัตรเดิมๆอย่างเคร่งครัดแล้วก็จะมีอาการทำอะไรซ้ำๆนะคะอย่างเช่นเขย่าขาหรือว่าหมุนของก็จะทำอยู่แบบนั้นนะคะซ้ำไปซ้ำมานะคะแล้วก็จะเป็นพวกที่ไวต่อสิ่งเร้ามากกว่าปกตินะคะอย่างเช่นกลิ่นเสียงก็จะได้กลิ่นเอ๊ะกลิ่นอะไรเสียงอะไรได้กลิ่นนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงไวคนอื่นด้วยนะคะอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาง่ายนะคะแล้วก็จะมีอาการฝืนในการเข้าสังคมปรับตัวยากชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็จะมีอาการอธิบายความรู้สึกให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้นี่แหละนะคะเช็คลิสต์กันหน่อยสิว่าเราเนี่ยมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่านี่ถ้ามีเกิน 3-5 ข้อนี่อาจจะต้องเช็คตัวเองสักนิดหนึ่งว่าเราเป็นออทิสติกในวัยผู้ใหญ่หรือเปล่าพิมดาดูๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวพิมดาเองนี่ก็หลายข้ออยู่เหมือนกันเอ๊ะหรือว่ายังไงหรือว่าเราเป็นหรือยังไงนะอันนี้ต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญปรึกษาคุณหมอกันนะคะมาเพิ่มเลยทีนี้นะคะเพียบเลยทีนี้พอรถไฟออกแล้วมาไม่ทันกันไปแถวเลยขออนุญาตเรียกเพิ่มเติมนิดนึงก็แล้วกันเนาะนะคะมีพี่สมพรหมื่นจบนะคะพี่สายทองหูตาไม้พี่อภิเดชชัยสงครามด้วยนะคะบอกว่าอะไรเนี่ยพี่นิดพี่นิดแสนอร่อยซอยมหาไทยนะคะวันนี้กำลังเดินทางเข้ากทม.จากสุราษฎร์ธานีสงสัยไปวันหยุดยาวใช่ไหมพี่นิดนะคะแล้วก็ยังมีพี่มารีมัตสึบุชิด้วยนะคะพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมพี่สาครอุ่นอารีนะคะมีพี่เรินเรินแล้วก็มีน้องแชมป์สีสุขด้วยบอกว่าแม่รอด้วยแม่วันนี้แม่ไม่รอเลย อันนี้พูดเองยายนาอาหารตามสั่งนะคะสวัสดีด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคำถามวันนี้พี่รัฐแก๊งซ่าก็มานะคะแม่เอสอนสีก็มาเยออสามย่านมาอีกนี่มาเพิ่มกันเพียบเลยนะคะคำถามวันนี้ค่ะถามว่านะคะถามเกี่ยวกับพฤติกรรมก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังลองยกตัวอย่างพฤติกรรมที่แปลกๆในสังคมจากคนรอบตัวหรืออาจจะเป็นจากตัวเราก็ได้นะคะมาสักหนึ่งพฤติกรรมซิที่คุณคิดว่าแปลกเหลือเกินนะพฤติกรรมแบบนี้นะคะลองส่งคำตอบเข้ามาบอกกันหน่อยนะคะทาง Facebook Live และอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังกันด้วยนะคะถ้าเกิดวันนี้พฤติกรรมแปลกๆของคนไหนนะคะถูกใจพิมดานะเดี๋ยวให้ฟังเพลงไปเลยนะคะหลังจากจบเพลงนี้ค่ะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366ค่ะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ม่ได้แวะมารักแวะมาพักหัวใจก็ยังดีไม่ได้แวะมาเที่ยวแวะมาอะไรดีจุดๆๆก็ยังดีนะคะนี่แหละนะคะโฮมสเตย์จากน้องแพรชนะค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายเที่ยวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
3: พี่โยครับผม
0: พี่โยโทรมาจากที่ไหนคะเนี่ย
3: ตอนนี้ทำงานอยู่แถวสมุทรปราการครับ
0: อ๋อทำงานอยู่แถวสมุทรปราการแต่ว่าพี่โยเป็นคนชัยนาทใช่ไหม
3: อ๋อบ้านอยู่ชัยนาทใช่ครับ
0: บ้านอยู่ชัยนาทแต่ว่ามาทำงานสมุทรปราการที่รู้นี่เพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าพี่โยบอกน้องรถเมย์เอาไว้ว่าเป็นคนชัยนาท
3: ใช่ครับ คนชัยนาทคร
0: ับ ใช่ไหมคะแล้วทำอะไรอยู่สมุทรปราการคะมาทำงานอะไรเอ่ย
3: ขับรถขนส่งคร
0: ับ อ๋อวันนี้ก็ขับรถทำงานปกติเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ขับอยู่แถวสมุทรปราการเนาะอยู่อำเภออะไรคะ
3: จากแถวบางพลีครับผม
0: บางพลีใช่ไหมแถวนั้นพิมดาก็ไปบ่อยอยู่นะบางพลีเมื่อก่อนนี้พิมดาเป็นเด็กสมุทรปราการเหมือนกันเรียนแถวนั้นนะคะแล้วสมุทรปราการนี่มันเป็นอะไรที่กว้างใหญ่มากเลยเนาะพี่โยเนาะ
3: ใช่ครับกว้างมากครับสมุทรปราการ
0: กว้างมากอย่างแบบถ้าเกิดไปพระประแดง

0: งหรืออะไรเงี้ยไปอยู่อีกฝากเลยนะไปอยู่แถวนู้นเลยเนาะ
1: ตอนนี้ผมก็กำลังจะไปแถวนู้นแหละคร
0: ับ อ๋อกำลังจะไปพระประแดงใช่ไหมคะ
1: ไปแถวบางมดนะครับพระประแดงอยู่
0: ใช่ไหมไปพระประแดงปุ๊บถึงบางมดงงมากเลยไปยังไงเนี่ยจากสมุทรปราการเนาะ
1: คร
0: ับ นะคะเออยังไงก็ขับรถดีๆนะคะเป็นยังไงการจราจรวันนี
1: ้ก็ไม่ติดครับขับได้เรื่อยๆเวลานี
0: ้นะได้เรื่อยๆเนาะนี่ล่ะเดี๋ยวใกล้ละช่วงเปิดเทอมนี่แหละพี่โย
1: จะติดก็ติดช่วงเช้าคร
0: ับ เช้าๆเนาะเดี๋ยวช่วงเปิดเทอมนี่เราเช้ากับเย็นเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีในช่วงเปิดเทอมนะคะกลางเดือนนี่แหละแล้วเป็นยังไงอากาศฝนครึ้มมาหรือยัง
1: ครึ้มๆครับตอนนี้เริ่มครึ้มๆแต่ว่ายังไม่ตก
0: เออให้มันครึ้มๆไปอย่างนี้แหละอย่าเพิ่งตกลงมาเลยเนาะพี่โยเนาะเดี๋ยวขับรถลำบาก
1: อากาศแบบนี
0: ้นะอะไรจ๊ะว่าไงนะจ๊ะ
1: อากาศมันร่มๆไม่ร้อน
0: เออแบบนี้แหละกำลังดีกับคนขับรถนะ
1: กำลังดีใช่ครับ
0: นะไม่ร้อนเกินแล้วก็อย่าฝนอย่าเพิ่งตกนะเดี๋ยวมองไม่เห็นถนน
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมคะ พี่โยวันนี้อะไรจ๊ะ
1: ชอบบรรยากาศแบบนี้แหละครับ
0: เออมันแบบดูเหงาๆดีนะ
1: ใช่ครับ
0: มันเหมาะกับเพลงที่พี่โยกำลังจะขอเลยใช่ไหม
1: จะฟังแล้วจะคิดถึงบ้านด้วยครับ
0: คิดถึงบ้านด้วย
1: ถึงน้องเจ้าของเพลงด้วย
0: อยากฟังเพลงอะไรคะวันนี
1: ้พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตาครับ
0: จากน้องวิรดาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเป็นคนบ้านเดียวกันด้วยใช่ไหม
1: บ้านเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละอำเภอ
0: เนาะนะคะก็อากาศแบบนี้มันก็เหมาะกับเพลงแบบนี้แหละแล้วก็คิดถึงเสียงร้องของน้องวิด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะอ่ะตอบคำถามสักหน่อยได้ไหมก่อนจะวางสาย
1: ได้ครับ
0: คำถามวันนี้พิมดาถามว่าให้ยกตัวอย่างพฤติกรรมแปลกๆมาสักหนึ่งพฤติกรรมในสังคมที่เราเคยเจอมีไหม
1: แปลกๆเลยครับ
0: เจอคนแปลกบ้างไหม
1: มันก็มี
0: สักหนึ่งพฤติกรรมดิ ที่เรารู้สึกว่าแปลกจังเลยคนเนี้ยเขาทำอะไรมีไห
1: มนึกไม่ออกครับ
0: มีแหละแต่นึกไม่ออกใช่ไหมถามไวเกินนึกไม่ออกจู่โจมเกินไปแล้วพี่โยนะ อะได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฟังเพลงพร้อมๆกันนะคะขับรถปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะวันนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะพี่โยนะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะสายชิ
2: ลหิวใจสนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE ไอเลิฟยำยำ
0: ขอบพระคุณด้วยนะคะกับสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังแหมวันนี้หาอะไรไม่เจอเลยชีวิตพิมดานะนะคะขอบพระคุณด้วยสายชิวฮิวใจต้องขอบพระคุณนะคะยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: ขอบคุณค่ะขอบพระคุณเสียงประมือนะคะแล้วก็วันนี้ดอกแคร์ท็อปไลน์กราบสวัสดีทุกท่านเลย
1: นี่ละค่ะสวัสดีน้องดอกแคร์ท็อปไลน์ด้วยขอบคุณด้วยนะคะเพลงนี้ค่ะศาลาคนเมานะคะเป็นเพลงแจ้งเกิดของน้องนี่แหละนะคะแล้วน้องก็มาร้องให้เราฟังกันสดๆมาบ่อยนะจริงๆแล้วน้องดอกแคร์เนี่ยนะคะก็มาร่วมกิจกรรมกับทางคลื่นของเราบ่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าเวอร์ชันนี้ค่ะที่หยิบมาฝากกันนะคะก็คือเป็นเวอร์ชันที่เอามาจากงานพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจนะคะเมื่อวันที่29กันยายนปี2567นะคะจัดกันที่บมจ. อสมท.ของเรานี่เองค่ะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ก่อนนั้นนะคะมีอสมไขจากพี่หญิงทิติการด้วยนะคะเพลงนี้คุณลุง935โทรมาขอเอาไว้ทางหลังไมค์ด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเทคขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02 114 3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่

0: ช็อปบ้านเนี่ยเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: พิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะชั่วโมงนี้ค่ะเรายังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไม้ด้วยนะคะ022481366ค่ะรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะและอย่าลืมทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์แรนดอมไปนะคะได้สายผู้โชคดีคุณผู้ฟังรับสายกันด้วยนะคะแล้วก็ตรวจเช็คเบอร์โทรกลับดีๆนะเพราะว่าบางคนทิ้งเบอร์โทรกลับไว้แล้วโทรกลับไปไม่ใช่ ผิดเบอร์ค่ะก็มีนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าอยากคุยหน้าไม้อยากฟังเพลงแบบขอปุ๊บได้ปั๊บนะคะคุณผู้ฟังจองสายกับรถเมย์ได้เลยค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยเพลงสนุกๆจากพี่ทอมดันดีก็แล้วกันค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าดุยดุยเอ๊ะอะไรนะดุยดุยคืออะไรคือว้าวชนิดหนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวลองฟังกันไปเรื่อยๆเพลงนี้น่ารักดีนะคะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: ท้องเสีย
1: ปวดท้อง
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกระทรวงเกษตรจัดการซ้อมใหญ่ครั้งที่2งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการซ้อมใหญ่ครั้งที่2งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันไถหวานณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวชันทิสาอารีเสวตนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เทพีคู่หับเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมเกษตรและนางสาวสรัญญาทองคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตรนายวินโรจน์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ทั้งด้านสถานที่การจัดงานแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมพระราชพิธีการรักษาความปลอดภัยการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเป็นระบบทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนและเกษตรกรรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปส.ส.ประชาชนเรียกร้องร่างกฎหมาย PRTR เข้าสภาอีกครั้งนางสาวกมลทัศน์กิตติสุนทรสกุลส.ส.พรรคประชาชนแถลงข่าวเรียกร้องรัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569นำร่างกฎหมายพระราชบัญญัติรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษหรือPRTR กลับมาพิจารณาโดยนางสาวกมลทัศน์กล่าวว่าประเทศไทยมีความจำเป็นจะต้องมีกฎหมาย PRTR และรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับสิทธิของประชาชนให้มากกว่านี้นอกจากนี้แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับที่ดูเหมือนว่าจะสามารถจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าจะเป็นพรบ.สาธารณสุขพรบ.ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือพรบ.วัตถุอันตรายทั้งนี้กฎหมาย PRTR จะทำให้ผู้ที่ก่อมลพิษไม่สามารถซ่อนข้อมูลได้อีกต่อไปเมื่อปล่อยสารเคมีอะไรออกมาจะต้องมีการรายงานรวมถึงการขนย้ายของเสียไปที่ไหนจะต้องมีการตรวจสอบและมีการกำกับดูแลเพราะถ้าเกิดผลกระทบกับใครจะต้องมีผู้รับผิดชอบซึ่งสิ่งเหล่านี้รัฐบาลไม่ควรนิ่งเฉยหรือละเลยความสัมพันธ์ในการผลักดันร่างกฎหมาย PRTR ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาร่างเมื่อสมัยที่แล้วได้พิจารณาร่างเสร็จสมบูรณ์และเป็นที่น่าเสียดายมากที่มติครม.เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่หยิบร่างกฎหมายฉบับนี้กลับเข้ามาสภาด้วยกฎหมายฉบับนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากขอให้ครม.พิจารณา PRTR อีกครั้งเอกนิติเผยแผนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้เริ่มใช้1มิถุนายนนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รวมโครงการคนละครึ่งเดิมกับบัตรสวัสดิการของรัฐเป็นชื่อใหม่ด้วยไทยช่วยไทยพลัสตามแผนที่จะมีการเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้วันที่1มิถุนายน2569ย้ำโครงการนี้เป็นโครงการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากวิกฤตพลังงานที่ทำให้เกิดวิกฤตอื่นซ้ำซ้อนตามมาโดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมจะเป็นทั้งร้านสิทธิสวัสดิการของรัฐ

0: เดือนใช้จ่ายเดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่องรวม4เดือนเพื่อจะได้มีการประมวลข้อมูลผู้ได้สิทธิสวัสดิการของรัฐจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีปัจจุบันมีอยู่ 13,200,000 คนกระทรวงการคลังจะได้ตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ได้สิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐจะใช้เกณฑ์เดิมรายได้เพิ่ม300บาทโดยได้เพิ่ม300บาทบวก700บาทเป็น 1,000 บาทและไม่ต้องร่วมจ่าย 40% แบบคนละครึ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วมาแล้วคุณผู้ฟังค่ะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดาวมหานครในชั่วโมงที่2แล้วนะคะชั่วโมงนี้ค่ะเราจะรับ1สายหน้าไมค์ค่ะและตอนนี้ค่ะคอมพิวเตอร์แรนดอมไปแล้วเรียบร้อยตุ๊ดๆๆๆๆได้สายนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: ย่าใบพลูจ้า
2: ย่าใบพลูอันนี้คือชื่อหรือว่าฉายาหรือว่ายังไงคะ
3: ฉายาค่ะ
2: อ๋อฉายาใช่ไหมจริงๆแล้วคุณย่าใบพลูเนี่ยยังไม่ได้อายุมากถึงขั้นที่จะเป็นคุณย่าได้ใช่ไหมคะ
3: 67แล้วค่ะ
2: ว้าย อุ๊ยแต่ว่าทำไมเสียงยังดูวัยรุ่นสดใสอยู่เลยอะคุณย่า
3: วันนี้หลานไม่อยู่ค่ะพ่อแม่เขาพาไปเยี่ยมยายก็เลยอยู่คนเดียว
2: อ๋อปกติคุณย่าเลี้ยงหลานใช่ไหมคะ
3: ค่ะเลี้ยงหลานด้วยจีบทางมะพร้าวด้วยค่ะ
2: อุ๊ยทำไมแข็งแรงขนาดนี้ คุณย่าอยู่ที่จังหวัดอะไรคะเนี่ย
3: จังหวัดประจวบค่ะอยู่กุยบุรีค่ะ
2: อ๋ออยู่กุยบุรีก็เลยต้องมีกรีดแล้วนะคะกรีดยางเหรอ
3: ทางมะพร้าวค่ะ
2: กรีดทางมะพร้าวทำยังไงคะ
3: มะพร้าวที่เอาไปทำไม้ฝาดอะค่ะ
2: อ๋อแล้วเราเก็บลงมายังไงคะอย่าบอกนะว่าคุณย่าปีนต้นขึ้นไปเก็บเอง
3: ไม่เขาแห้งแล้วเขาก็หล่นลงมา
2: อ
3: ๋
2: อเป็นอย่างนั้นนั่นเองแล้วก็เราก็เอาทางมะพร้าวตรงเนี้ยมากรีดแล้วก็ทำเป็นไม้กวาดใช่ไหมคะ
3: ค่ะแล้วก็เอาเราเก็บไว้แล้วก็มีพ่อค้ามาซื้อค่ะมารับซื้ออ
2: ๋อเป็นแบบนั้นนั่นเองนึกว่าคุณย่าปีนต้นขึ้นไปเก็บเอง
3: โอ้ไม่ไหวแล้วค่ะ เดินก็จะไม่ไหวแล
2: ้
3: ว
2: นะก็ยังดีนะยังมีอะไรทำแก้เหงาไปเนาะคุณย่า
3: อากาศร้อนมากเลยค่ะ
2: อากาศร้อนใช่ไหมคะวันนี้ดูท่าทางว่าฝนจะตกไหมคุณย่า
3: ตกเมื่อคืนวันที่4อะค่ะ
2: อ๋อตกไปแล้วแล้วก็เงียบหายไปเลย
3: เงียบหายไปเลย2วันนี้แดดจัดมากเลยร้อน
2: ก็เลยร้อนเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวก็
3: มานั่งเนี่ยมานั่งตรงคอกวัวขุ่นเนี่ยก็ทำร่มไว้ก็เก็บทางมะพร้าวมาวางตรงร่มเนี่ยแล้วก็นั่งจีบ

0: ีคอกวัวขุนด้วยเหรอคะเนี่ย
1: ของลูกอะค่ะ
0: อ๋อลูกทำใช่ไหมคะ
1: ค่ะลูกขุนแบบว่าซื้อวัวเล็กๆมาใส่แล้วก็เลี้ยงจนโตขายได้อะไรเงี้ย
0: อ๋อแล้วก็ขายเป็นแบบไปทั้งตัวเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะขายทั้งตัวค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแต่เราซื้อตอนที่วัวเขายังเล็กๆอยู่แบบนี้มาขุนใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: อ๋อแล้วเดี๋ยวถามหน่อยหลานคุณย่ามีกี่คนคะเนี่ย
1: สองคนค่ะอยู่ปีนี้ขึ้นป.2แล้วก็คนเล็กขึ้นอนุบาล2
0: โอ้ยกำลังน่ารักเลยอ่ะกำลังบันเทิงเลยนะคุณย่านะ
1: โอ้โหเอ็ดกันไม่ไหว
0: อ
1: ่
0: าไม่ไหวเลยใช่ไหมแล้ว
1: ตนมาก
0: แล้วตอนนี้คือคุณหลานไม่อยู่คุณย่าก็เลยได้พักบ้างเน
1: า
0: ะ
1: มานั่งกีดทางมะพร้าวเนี่ยค่ะ
0: ถ้าหลานอยู่นี่ได้กีดไหม
1: ชวนเขามานั่งเนี่ยที่ร่มเนี่ยที่เอารถซาเล้งมาจอดให้เขาเล่นบนรถได้จะส่งถางสามถางแล้วเขาก็ไปอื่นกลับบ้าน
0: อ่ากระชวนเขามาเล่นอยู่บนรถนะ
1: ค่ะก็ได้มาทำงานหน่อยนึง
0: เออแล้วช่วงนี้ปิดเทอมด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ปิดเทอมแย่เนี่ยเดี๋ยวกลางเดือนนี้เขาก็จะเปิดแล้ว
0: ค่ะเราก็จะสบายแล้วนะคุณย่านะ
1: สบายไรเราต้องไปส่งเขาไง
0: โอ้คุณย่าก็ต้องไปส่งไปรับไปส่งที่โรงเรียนอีก
1: ค่ะ
0: เออกันเหนื่อยไปอีกแบบเนาะ
1: ลูกไม่ว่างอะค่ะลูกต้องไปไอ้ที่ว่าไปขุนแพะมั่งที่ก็ไปหาซื้อแพะมั่งอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อคุณพ่อคุณแม่เขาทำงานเน
1: าะค่ะเขาเลี้ยงแพะการรับแพะม
0: า
1: ใส่กอกแล้วก็ขายโตอะไรเงี้ย
0: อ๋อก็มีขุนแพะขุนบัวใช่ไหมคะ
1: ค่ะค่ะใช่
0: ดีจังเลยเนาะได้ราคาดีไหมขายพวกแบบเป็นสัตว์ที่เป็นมีชีวิตอะไรเงี้ย
1: แพะตอนนี้มันแพงอะเราโลประมาณ160 100ถึง180 90อ่ะแต่เราก็ได้น้อยอ่ะ
0: อ๋อซื้อเข้ามันแพงใช่ไหมคะเวลาเราไปซื้อเนาะแล้วพอเวลาเราขายกำไรเราก็เลยได้น้อยเน
1: าะเราก็ได้ใบบะขอเข้าว่าสัก5บาทอะไรเงี้ยโลละ5บาท
0: โอ้รอได้แค่โลละ5บาทเองเหรอ
1: ค่ะ
0: อ๋อแต่ตอนเราซื้อเขาก็ยังโลน้อยๆอยู่แล้วก็มาขุนจนเขาโตใช่ไหมคะ
1: ไม่ไปรับซื้อมาพอมาถึงคอกบางทีก็มาถึงคอกก็ไปส่งเลยอะไรเงี้ยอ๋อ
0: ซื้อมาขายไปอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะซื้อลูกขุนมาแล้วก็ขายไปก็ติดต่อกับคนที่เลี้ยงว่าขอโลละ5บาทอะไรเงี้ย
0: อ๋อแล้วก็เหมือน
1: ก็ได้3บาทบางครั้งก็ได้5บาทแล้วก็ขอค่าน้ำมันเข้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราวิ่งไปจับซื้อตามคอกตามอะไรนะ
0: เหมือนเป็นนายหน้าไปด้วยอะไรอย่างงี้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเหมือนกันเนาะคุณย่าเนาะนะคะ
1: ก็ไม่มีอะไรทำไงเขาก็ต้องแข่งแบบนี
0: ้ดีแล้วแล้วก็คนเราก็ดิ้นรนกันไปเรื่อยๆหาอาชีพทำกันไปเน
1: า
0: ะ
1: เขาบอกว่าได้กำไรพอค่าขนมลูกค่าขนมลูกก็ยังดีอะไร
0: ก็ยังดีนะคุณย่านะใช่ไหมคะเนาะก็สำหรับคนที่กำลังฟังอยู่เผื่อว่าเขาแบบตอนนี้กำลังอับจนหนทางอยู่ไม่รู้จะทำยังไงก็ฟังคุณย่าคุณย่าก็อาจจะแบบว่าเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้เนาะ
1: ใช่
0: เป็นทางให้เขาได้หาอาชีพกันได้นะคะนะ
1: ก็อยู่ทางบ้านนี่ก็ช่วยทางบ้านดูแลว่าเออถ้าเขาใส่คอกไว้แล้วก็ไปเอาน้ำใส่ให้มั่งไปเอาอาหารใส่ให้มั่ง
0: ให้อาหารแค่นั้นเองใช่ไหมไม่ได้ยากอะไรเน
1: า
0: ะ
1: ก็
0: แค่ไปติ ดต่อแล้วก็ไปรับเข้ามาก็ดูแลเขาไว้ชั่วคราวแล้วก็ส่งต่ออย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: บางทีก็ส่งหวันสามหวันอะไรเนี่ยพอมีคนติดต่อมามีลูกขุนไหมเอามาให้น้อยอะไรเนี่ยก็ไปส่ง
0: ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะน้องคุณย่าเนาะคุณย่าขาวันนี้ขอเพลงอะไร
1: ขอกำลังใจค่ะมองไว้จะท้อแท้เหลือเกินร้อนมาก
0: ท้อแท้เพราะว่าร้อนไม่ได้เป็นอะไรหรอกร้อนใช่ไหมได้เลยของหนูเล็กนะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจัดให้นะคุณย่ามอบให้ใครไหมคะ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการนี้ค่ะแล้วก็น้องที่รับสายแล้วก็น้องพินดาด้วยค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยเราเพิ่งเคยคุยกันครั้งแรกเนาะคุณย่าเน
1: าะค่ะเคยโทรหลายครั้งตอนคุณศิรินทาค่ะแต่ว่าไม่ได้ออกสายหน้าไม
0: ค์ยังไม่ได้ออกสายหน้าไมค์เนาะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันของคุณย่านะคะ
1: ดีมากเลยค่ะ
0: นะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดานะคะยาวนิดนึงนะ
1: ค่ะ
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครใครก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เก่งมากเลยคุณย่าขอบคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าไมค์นะคะโทรมาบ่อยๆนะถ้าว่างๆนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ดีจ้า

0: พาเรทชุดนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการขอมีขออะไรกันบ้างคุณผู้ฟังขอกำลังใจนะคะจากหนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์ขออะไรอีกขอลาจากลีโออาทิตย์นะคะขอช้างขอม้าขอมาได้เลยห้ามขออย่างเดียวขอลาห้ามนะเออนะคะตามมาด้วยขอให้รักฉันคนเดียวจากน้องเฟียสิริวุฒินะคะและปิดท้ายกันด้วยขออนุญาตคิดถึงนะคะจากพี่ชโยธนวัฒน์นะคะนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีมารยาทมากเลยเนาะคุณผู้ฟังจะคิดถึงก็ต้องขออนุญาตด้วยเป็นไงล่ะมีมารยาทไหมสี่เพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการขอนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีใครอยากขึ้นรถไฟกับพิมดาบ้างไหมคะใครอยากขึ้นรถไฟพิมพ์ข้อความรายงานตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมร่วมสนุกกับคำถามกันด้วยนะคำถามวันนี้นะคะตอบมาได้เลยทาง Facebook Live นี่แหละค่ะช่องทางคอมเมนต์ได้เลยนะคะคำถามวันนี้ถามว่าให้คุณยกตัวอย่างพฤติกรรมที่รู้สึกว่าแปลกๆจังเลยคนเนี้ยนะในสังคมนะคะมาสัก1พฤติกรรมนะคะหรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะเรานี่แหละแปลกคนอื่นปกติดีแต่เราเนี่ยแปลกนะคะลองยกตัวอย่างมาสัก1พฤติกรรมนะคะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยนะคะถ้าวันนี้คำตอบของใครโดนใจนะคะเดี๋ยวให้ฟังเพลงกันไปเลยเนาะนะคะเอาล่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะทาง Facebook Live หลังไมค์วันนี้มากันเพียบเหมือนกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวรถไฟมาได้เลยค่ะรถไฟมารับแล้วคุณผู้ฟังขออนุญาตเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟก่อนนะคะปักกิ่งบางปะกงค่ะพี่ดาดานะคะโรงงานยางยืดยายแสงบางนาพี่ก๊อฟบางปูพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณพี่เน่งบึงกลุ่มพี่จิ๋ว8ริบ8ริ้วพี่จิ๋ว8ริ้วลุง935พระราม3ลุงต่อยจันทบุรีพี่กิติศักดิ์ขอนแก่นพี่พรสุโขทัยพี่นพดลจากตากนี่นะคะหลังใหม่นะขึ้นรถไฟกันก่อนเลยนะคะทีนี้ทาง Facebook Live กันบ้างนะคะรายงานตัวกันแล้วหรือยังถ้ารายงานตัวแล้วนะคะเรียกขึ้นรถไฟกันเลยเนาะพี่นุเด็กเส้นสดนะคะพี่นุ่นรับสัมภาษณ์พี่เลิฟวชราพรกู๊ดมอร์นิ่งเขาบอกว่าวันนี้พี่เลิฟตื่นเช้าพี่เลิฟนี่อยู่ต่างประเทศนะตอนนี้น่าจะประมาณ 6:00 นแล้วใช่มั้ยพี่เลิฟนะคะพี่เลิฟรีบตื่นมาตั้งแต่ 5:00 เลยนะคะมาทักทายพิมดากลัวไม่ทันนะพี่สวินสุรินทร์บูรณ์นะคะน้องแชมป์สีสุนะคะมารายงานตัวแล้วแม่นะคะพี่สมบัติคลองท่อมพี่สันทัศน์บอกไปด้วยครับพี่ติ๊กพระประแดงบอกบางนาฝนเริ่มตกแล้วนะพี่สุนะคะพี่สุจากคอนแลนด์คนสวยนะคะก็ตื่นเช้าเหมือนกันนะพี่สุนะวันนี้ไปทำงานก่อนนะคะขอบคุณเสียงเพลงเพราะๆนะคะบ๊ายบายค่ะ นี่มาเพื่อบอกว่าจะไปทำงานแล้วนะในก๊อฟแก๊งหมูแผ่นด้วยสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่พัฒน์ผลเพิ่มบอกมารายงานตัวครับผมพี่มนพอินเพ็งนะคะพี่สุวินสุรินบูนด้วยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุภาพนะคะขอเพลงน้องลีโอมานะคะรัวๆเลยพี่สุภาพจัดให้แล้วน้องลีโออาทิตย์เพลงขอลาเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ยังมีพี่นงรักเกื้อสมพรกิจพี่ยูนิคด้วยนะคะมีพี่อะไรอีกพี่แก้วมณีสีอาชาน้องพี่ตีนะคะสวัสดีด้วยนะคะพี่สวัสดิ์ค่ะนะคะพี่เลิฟขอบพระคุณสำหรับดาวนะคะที่ส่งมาให้เป็นกำลังใจนะคะพี่นุบอกฝนตกหนักเลยครับรัดเท้านะคะพี่เรินเรินนะคะพี่สมยศแก้วเปงด้วยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะคะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึ่งนะคะดูก่อนพี่แม็กชาติไทยนะคะพี่จุ๊บแจงด้วยค่ะนะคะมีอีกไหมคะถ้ามีอีกนะคะคุณผู้ฟังรายงานตัวเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะพี่สุนิสา พี่สายชนพี่แก่นแก้ววันนี้เป็นพี่นะวันนี้เป็นพี่หนึ่งวันนะคุณแม่นะพี่แก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะคะพี่คำรณนะคะพี่ปัญญาประดิษฐ์ค่ะพี่อนุรักษ์บอกพระราม4ฝนตกเหมือนกันครับนี่นะคะแล้วก็ยังมีพี่ลิสาโรซาบอกมาค่ะรายงานตัวค่ะนะคะพี่สายชนเมื่อกี้เราทักทายกันแล้วหรือยังนะพี่ปัญญาประดิษฐ์ด้วยพี่ปูดินันพลสว่างมาทันค่ะในชั่วโมงที่2รถไฟขบวนที่2พี่ปัญญามาทันนะนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะพี่เอสเบเกอรี่บอกว่าคนสวยพิมดาคนสวยวันนี้มาช้าไปนิดนึงครับไม่เป็นไรมาช้าแต่มันนะมาช้าแต่มาทันอยู่นะคะพี่นุ้ยวิชิตด้วยนะคะพี่เนยจ๋าบอกว่าไปด้วยคนจ้านะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเลยนะคะที่รายงานตัวกันเข้ามาทาง Facebook Live นะคะรออยู่รออยู่นะคะน้องเบเบ็ดเทียนน่วมนะคะก็ยังอยู่ด้วยกันพี่วิชัยทาระไรด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะหมดหรือยังพี่เนยจ๋าบอกขบวนแรกไปไม่ทันไปขบวนนี้ก็ได้นะคะยังมารับกันเรื่อยๆนะคะหมดหรือยังคุณผู้ฟังนะคะมาเรื่อยๆเลยนะคะรัวมาได้เลยนะคะคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวรถไฟออกแล้วนะคะเดี๋ยวตกรถไฟกันนะตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังรัวคอมเมนต์กันอยู่นะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะพิมพ์ช้าไปสักนิดนึงเนาะสายตาก็ไม่ค่อยจะดีกันแล้วรวมถึงพิมดาด้วยก็สายตาก็ไม่ค่อยดีหูก็ไม่ค่อยดีด้วยช่วงนี้ใครพูดอะไรฮะอย่างเดียวเลยนะคะหูไม่ดีสายตาก็ไม่ดีนะคะผิวพรรณก็เริ่มเหี่ยวเอ๊ะอันนี้อาการอะไรนะผมก็เริ่มงอกนะคะพี่ตู่สวัสดีด้วยนะคะพี่แสงเดือนแถลงกันนะคะพี่นิสาบอกว่าไปด้วยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมนะน้องแวนแวนว้าวนะคะนี่นานๆทีน้องแวนก็จะเข้ามาทักทายพิมดานะคะมีใครอีกไหมรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะตอนนี้กำลังรออยู่นะพี่เลินเลินนะคะทักทายกันไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะมาเพิ่มได้นะคะหมดหรือยังหมดหรือยังถ้าหมดแล้วรถไฟจะไปแล้วนะนะคะมาอีกได้นะดูซิไม่มีแล้วหมดแล้วล่ะนะคะรถไฟออกก่อนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ไปแล้วนะคะรถไฟไทยกำลังจะออกครับนี่พี่ปัญญาประดิษฐ์บอกนะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคุณผู้ฟังเราไปรถไฟฟ้ากันบ้างไหมเดี๋ยวหาจิงเกิลรถไฟฟ้ามาบ้างดีกว่าตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งnext station อย่างเงี้ยดีไหมคุณผู้ฟังเนาะพี่สุภาพด้วยนะคะพี่สมบัติคลองท่อมนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังไปแล้วรถไฟออกแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ค่ะมีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากน้องเต๋าภูสินมาฝากกันด้วยนะคะน้องเต๋าภูสินเนี่ยเขาก็จะเป็นศิลปินนะคะที่เป็นเอกลักษณ์เลยในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยในเรื่องของเพลงกรเพลงลำนะคะวันนี้มีเพลงอะไรมาฝากเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงนี้ค่ะรักขาดที่พระบาทเวินปลาในชื่อเพลงของเขานะคะจากน้องเต๋าภูสิมนะคะพระบาทเวินปลาคืออะไรคือที่ไหนยังไงนะคะไปหาข้อมูลมาให้คุณผู้ฟังแล้วเรียบร้อยพระบาทเวินปลาหรือรอยพระพุทธบาทเวินปลาเนี่ยนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่ประดิษฐานอยู่บนโขดหินกลางแม่น้ำโขงตั้งอยู่ที่วัดพระบาทเวินปลาตำบลเวินพระบาทอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะคะโดยรอยพระพุทธบาทนี้เนี่ยนะคะจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่น้ำลดลงเท่านั้นนะคะก็คือจะช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนนะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วในเพลงนี้เนี่ยเขาก็ร้องถึงประมาณว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะช่วงที่เราไหว้รอยพระพุทธบาทด้วยกันครั้งที่แล้วเนี่ยเธอยังอยู่เลยแต่ว่าพอมาครั้งนี้เนี่ยนะคะไหว้พระพุทธบาทคนเดียวแปลว่านะเขาก็เป็นช่วงๆใช่ไหมที่เราจะเห็นรอยพระพุทธบาทนะคะช่วงที่น้ำขึ้นนี่ก็เธอหายไปแล้วไปกับ น้ำโขงแล้วเรียบร้อยนะคะเพลงนี้นะรักอีกรอบหนึ่งรักขาดที่พระบาทเวินปลานะคะจากพี่เต๋าภูสินสังกัดแกรมมี่โกนะคะคำร้องทำนองได้พี่บิ๊กภูมิรินเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่บุญหลงมงคลพรนะคะก็เป็นเพลงลำอีกเพลงหนึ่งเนาะที่ค่อนข้างที่จะโจ๊ะๆนิดนึงนะคะเอาล่ะค่ะจอคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: พลงฮิตมานครชาร์ตวันนี้นะคะเลือกเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่วันนี้คนขอเยอะมากๆเลยนะคะปกติก็ขอเยอะอยู่แล้ววันนี้ก็ขอเยอะเหมือนกันเหมือนเป็นพิเศษเลยนะคะกลางดาวจากไรอันกาดบัณฑิตค่ะซึ่งเพลงนี้เนี่ยนะคะอยู่ในฮิตที่1ในมานครชาร์ตของเราเลยในสัปดาห์นี้นะคะหวานๆกันไปคุณผู้ฟังขออนุญาตเปิดแค่เพลงเดียวก็แล้วกันเนาะนะคะเพราะว่าวันนี้เวลาไม่พอแล้วอ่ะคุณผู้ฟังนะคะเพลงฮิตมานครชาร์ตต้องขอขอบคุณด้วยนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอ่านคำตอบกันแล้วนะคะคำถามวันนี้ค่ะถามว่าให้คุณบอกยกตัวอย่างนะคะพฤติกรรมที่แปลกๆของคนในสังคมที่คุณเคยเจอมาสักหนึ่งพฤติกรรมหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่แปลกลองส่งมาบอกกันหน่อยว่าพฤติกรรมอะไรนะที่แปลกๆแล้วอย่าลืมเพลงที่อยากฟังด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้คำตอบของใครโดนใจนะคะพิมดาจะให้ฟังเพลงเป็นของรางวัลกันไปเลยค่ะพักกันสั้นๆสักครู่กลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวอ่านคำตอบกันด้วยค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
2: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโตะ
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหล

0: พิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะอ่ะคำถามวันนี้ค่ะถามว่าให้คุณยกตัวอย่างพฤติกรรมแปลกๆของคนในสังคมมาสัก1พฤติกรรมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีหลายๆท่านนะคะร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามานะคะมาดูซิว่ามีใครตอบอะไรเข้ามากันบ้างนะคะมาคนแรกเลยนะคะคนแรกเลยคือนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นนะคะเขาบอกว่าพฤติกรรมอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงนะคะทำร้ายสิ่งมีชีวิตนะโอ้อันนี้คืออันนี้เขาแปลกมากเลยนะเขาเรียกไม่ได้เรียกว่าพฤติกรรมแปลกแล้วอันนี้เรียกพฤติกรรมรุนแรงแล้วนะคะอันนี้ต้องรักษาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีนะคะพี่บีโซไซตี้นอนน้อยนะคะเขาบอกว่าแปลกเนาะคนเราเนี่ยเวลากินก๋วยเตี๋ยวใช้ตะเกียบแต่เวลากินขนมจีนทำไมใช้ช้อนส้อมทั้งนั้นนี่มันก็เป็นเส้นเหมือนกันนะก็แปลกนะคะพี่บีโซไซตี้ก็ตอบมา2คำตอบนะคะอีกอันนึงคือเราคุยกันอยู่2คนแต่ป้าข้างบ้านรู้ป้ารู้ได้ยังไงป้าพฤติกรรมแปลกมากเลยนะคะอันนี้ก็พบเจอบ่อยในสังคมทั่วไปพี่ประภาพันธ์นะคะบอกว่าคนที่พูดวนไปวนมานะคะพูดแล้วก็กลับมาพูดเรื่องเดิมอีกซ้ำๆนะคะเจอบ่อยมากเลยคนแบบนี้นะคะเขาอาจจะเป็นอะไรนะที่พิมดาบอกตอนแรกอะเป็นโรคอะไรนะจำไม่ได้แล้วเห็นไหมบอกเองลืมเองนะคะพี่เลวัชรพรนะคะบอกว่าชอบทำอะไรตามๆกันนะคะในช่วงที่แบบฮิตอะไรก็ทำตามนั้นอันนั้นอาจจะเป็นพฤติกรรมปกติหรือเปล่านะคะพี่สวัสดิ์บอกว่าเดินแก้ผ้าบนถนนไม่ใส่อะไรเลยครับนี่นะคะแล้วก็พี่สุรยุทธ์บอกมนุษย์ป้าชอบ thank you นะคะเขาอาจจะมีมารยาทก็ได้ thank you เอาอันนั้นคนละแซงนะคะพี่ลิซ่าโรซ่าเขาบอกว่าชอบมองเท้าแล้วมองหน้าแล้วมองเท้ากวนโอ้ยไหมแปลกไหมพฤติกรรมแบบเนี้ยนะคะก็อาจจะเป็นแปลกอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นที่มารยาทหรือเปล่านะคะแล้วก็ยังมีพี่หนุ่มเมืองขอนกับพี่สามารถป่องลมเขาบอกว่าพฤติกรรมแปลกๆก็คือชอบมองน้องพิมดาชอบมองคนสวยแปลกไหมอันนี้ปกติค่ะนะคะแต่ว่าให้2คนนี้ไปก็แล้วกันนะคะวันนี้พฤติกรรมสุดแปลกพี่นิสาบอกว่าชอบดมทุกอย่างเล็บผมเสื้อผ้ากลิ่นตัวดมหมดมีอะไรก็ดมอันนั้นคนหรือเปล่าพี่นิสา ก็แปลกอยู่นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือพี่ชินกรบอกว่าพฤติกรรมแปลกๆของเพื่อนบ้านนะคะพอเพื่อนบ้านรู้ว่าบ้านเรามีสุนัขนะคะก็จะชอบแกล้งให้หมาของเราเห่าฮ่าหยอกหมาเป็นไงเห่าสิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดินผ่านให้หมาเห่านะคะนี่ก็เป็นพฤติกรรมแปลกๆเหมือนกันเนาะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะในสังคมที่แปลกๆนะพี่โชควิราพรบอกเมียชอบเอาเงินผัวไปหมดอันนี้พฤติกรรมไม่แปลกค่ะอันนี้ปกติเลยเป็นเรื่องปกตินะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณมากเลยที่ร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามานะคะ
2: สนับสนุนโดยหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเพิ่มที่จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยกับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่มมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะเพลงเก่าๆนิดนึงหัวใจสลายจากฮอตเปเปอร์ชั่วโมงหน้านะคะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะเที่ยงครึ่งค่ะพาไปเซิร์ฟส่วนใครที่ได้ฟังเพลงเป็นของรางวัลเตรียมรอชั่วโมงหน้า

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะพบกับคุณสสิธรสังสมธนดิษฐ์ดาราการทองลิ่มค่ะเราสองคนจะสรุปข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้ารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะขอเริ่มกันที่เมื่อเช้านี้นะคะตอน 7:00 นค่ะที่ท้องสนามหลวงมีการจัดพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการซ้อมครั้งใหญ่ครั้งที่2นะคะมีนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวชันทิสาอานรีสเวทนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟู่แสงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เทพีคู่หาบเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาวสรัญญาทองคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักพระราชวังกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะนายวินโรจน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ทั้งในด้านสถานที่การจัดงานแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีการรักษาความปลอดภัยการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเป็นระบบนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนและเกษตรกรที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆในวันพุธที่13พฤษภาคมตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะ
6: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะโดยก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคาดหวังเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ว่านายกบอกว่าคาดหวังทุกเรื่องค่ะการเดินทางไปต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยส่วนเป้าหมายจะใช้เวทีนี้นำเสนออะไรนายอนุทินระบุนะคะว่าแน่นอนว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ใช่ไปพบปะผู้นำด้วยความคิดถึงแต่ไปเพื่อการทำงานไปเจรจาจะไปหารือและแถลงจุดยืนของประเทศไทยในเรื่องของการบอกให้ประชาคมอาเซียนรับทราบถึงสถานการณ์นโยบายและสิ่งที่ประเทศไทยจะทำผู้สื่อข่าวก็ถามถึงโอกาสในการเจอกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเตรียมอะไรไปสื่อสารบ้างนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าก็ต้องเจอเย็นนี้ก็เจอคงไม่ใช่การเจอ2ต่อ2จะมีทางฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนก็คงจะมีการจัดให้พบกันอยากให้บรรยากาศ

0: ปินเป็นประธานอาเซียนก็คงจะมีการจัดให้พบกันอยากให้บรรยากาศที่รวมอาเซียนทุกประเทศเป็นไปด้วยดีให้พบหน้าค่าตากันก่อนแต่ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นตนเองอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและบริหารสถานการณ์ไทยกัมพูชามาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่จริงๆแล้วตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยซ้ำตนเองทราบดีว่าต้องยืนอยู่บนหลักการและการหารือการพูดคุยใดๆก็ตามต้องเป็นประโยชน์ต้องเป็นสิ่งที่รักษาอธิปไตยของไทยเป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นประโยชน์ของคนไทยไม่ต้องกังวลตรงนี้ค่ะ
1: นายกยังพูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านจะล่ารายชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีรัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทด้วยนะคะว่าตนเป็นผู้ลงนามเพื่อที่จะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนหากว่ามีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความจะทำให้การช่วยเหลือประชาชนและการทำงานของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสะดุดลงหรือไม่เพราะว่าต้องหยุดการพิจารณา60 วันนะคะนายกบอกว่าเรื่องนี้ทุกคนพยายามช่วยกันแก้ไขปัญหาที่จะลดความเดือดร้อนของประชาชนเพราะว่าเป็นผู้แทนของประชาชนก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะซึ่งในส่วนของพ.ร.ก.กู้เงินตนน่าจะเป็นนายกคนที่8นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีการกู้เงินในลักษณะเช่นนี้มาตลอดแม้ว่าคนที่จะไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็เคยกู้มาก่อนเป็นจำนวนเท่ากันด้วยซ้ำค่ะตอนนั้นใช้คำว่าไทยเข้มแข็งแต่ตนใช้คำว่าไทยช่วยไทยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าการกู้ครั้งนี้มีความแตกต่างทั้งรูปแบบใช้เงินและรูปแบบการกู้หรือไม่นายกบอกว่าครั้งนี้ตนใช้เงินกู้สกุลบาทค่ะไม่มีการใช้สกุลเงินต่างประเทศและเมื่อกู้ผ่านแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์จะไปถึงประชาชนโดยตรงไม่ผ่านโครงการซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยและจะทำให้ระบบสภาพคล่องทางการเงินของประเทศไทยหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นได้ประโยชน์มากขึ้นพร้อมกับย้ำว่าสิ่งที่ตนทำเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากนะคะซึ่งตนจะต้องดูแลกำกับการใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรค่ะเพราะว่าเมื่อถึงเวลาจำเป็นก็ที่เราคิดว่าจะดำเนินการเพื่อให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เราต้องการตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าการยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะทำให้โครงการคนละครึ่งพลัสและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะดุดลงหรือไม่นายกก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันค่ะเพราะว่ารัฐบาลทำสิ่งที่เคยให้สัญญาไว้และดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ทุกประการด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะคะก็มีความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะคลังก็เตรียมเปิดลงทะเบียน25 พฤษภาคมนี้นะคะเริ่มใช้จ่ายเฟสแรก1 มิถุนายนกับร้านค้าร่วมโครงการและร้านธงฟ้า1,500,000 แห่งทั่วประเทศค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รวมโครงการคนละครึ่งเดิมกับสวัสดิการของรัฐจะเปิดให้ลงทะเบียน25 พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้1 มิถุนายนย้ำว่าเป็นโครงการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากวิกฤตพลังงานที่ทำให้เกิดวิกฤตอื่นซ้ำซ้อนตามมาโดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมก็จะเป็นทั้งร้านสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐซึ่งเป็นร้านธงฟ้าและร้านค้าคนละครึ่งเดิมจำนวนสิทธิ์ก็กำลังดูอย่างรอบคอบอีกครั้งอายุผู้มีสิทธิ์18 ปีขึ้นไปค่ะโดยแผนก็จะต้องลงทะเบียนใหม่นะคะแบ่งเป็น2 เฟสเฟสละ 2 เดือนจ่ายเดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่องรวม4 เดือนเพื่อจะได้มีการประมวลข้อมูลผู้ได้สิทธิ์สวัสดิการของรัฐก็ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีปัจจุบันมีอยู่ 13,200,000 คนกระทรวงการคลังก็จะได้ตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐจะใช้เกณฑ์เดิมก็คือเพิ่ม700 บาทบวกเดิม300 บาทเป็น 1,000 บาทและไม่ต้องร่วมจ่าย 40% แบบคนละครึ่งสรุปว่าไทยช่วยไทยพลัสค่ะให้สิทธิ์คนละ 4,000 บาทแบ่งจ่ายเป็น2 งวดงวดละ 2,000 บาทรัฐจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ลงทะเบียน25 พฤษภาคมเริ่มใช้จ่าย1 มิถุนายนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์เดิมเนี่ย300 บาทจะบวกเพิ่ม700 บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะไปดูเรื่องของการขโมยสัตว์แปลกที่สวนสัตว์พาต้านะคะตอนนี้ตำรวจเขาจับตัวได้แล้วค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยง

0: นักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ติดตามข่าวกันต่อนะคะจับได้แล้วนะคะ2ผัวเมียลักสัตว์แปลกหายากกิ้งก่าจระเข้จีนและสลาแมนเดอร์ลายเสือหลังนำสัตว์ทั้ง2ไปตระเวนแลกยาค่ะเพจ Facebook ของสวนสัตว์พาต้านะคะบอกว่าได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สน.บางยี่ขันค่ะหลังจากเมื่อช่วงเช้าของวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมามีชายและหญิงอายุประมาณ 25-35 ปีเดินทางมาเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็มีพฤติกรรมงัดตู้สัตว์เอกโซติกด้วยมือเปล่านะคะแล้วก็ขโมยสัตว์เลื้อยคลาน2ตัวไปจากสวนสัตว์ก็คือจิ้งจ่าจระเข้กิ้งก่าจระเข้จีนและสลาแมนเดอร์ลายเสือค่ะโดยใช้วิธีอำพรางใส่ลงในเป้สะพายก่อนหลบหนีไปทันทีสวนสัตว์ได้สเก็ตภาพบุคคลที่ก่อเหตุทั้ง2คนโดยได้นำภาพตัวอย่างมาจากกล้อง CCTV เพื่อเร่งติดตามสัตว์กลับคืนมาและดำเนินการตามกฎหมายนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าทางตำรวจได้ร่วมไปเข้าตรวจค้นและก็จับกลุ่ม2สามีภรรยาในอพาร์ตเมนต์ภายในซอยโกสุมร่วมใจ14ย่านดอนเมืองตรวจค้นพบสัตว์เอกโซติกหรือว่าสัตว์แปลกจำนวนมากค่ะในจำนวนนี้ก็มีกิ้งก่าจระเข้จีนและก็สลาแมนเดอร์ลายเสือที่ขโมยมาจากสวนสัตว์พาต้านรวมอยู่ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบสัตว์แปลกหายากที่ผู้ต้องหาตระเวนขโมยมาอีกจำนวนมากค่ะด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ซักถามผู้ต้นหาด้วยตัวเองนะคะจากนั้นก็แถลงข่าวค่ะบอกว่าจากการตรวจค้นพบสัตว์หลายชนิดได้แก่กิ้งก่าจระเข้จีนสลาแมนเดอร์ลายเสือลิงกระรอกแรคคูนงูแปลกผู้ต้องหาสารภาพนะคะว่าได้ลักกิ้งก่าจระเข้จีนสลาแมนเดอร์จากสวนสัตว์พาต้าจริงค่ะนอกจากนี้ก็ได้ตระเวนลักสัตว์แปลกเหล่านี้มาจากหลายแห่งรวมถึงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยโดยตระเวนไปดูลาดราวตามสถานที่ต่างๆก่อนจะร่วมการลักสัตว์เหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ได้นำไปเลี้ยงเพราะว่าชื่นชอบโดยส่วนตัวนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็นำไปขายนำเงินมาแลกกับยาเสพติดผู้ต้องหานี่มีพฤติกรรมย้ายที่พักไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยค่ะ
6: อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ก็มีเหตุคู่อริค่ะท้าดวลปืนนะคะก่อนจะมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าทางตำรวจท่าศาลานครศรีธรรมราชนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุมีชายวัย40ปีเสียชีวิตอยู่ริมถนนตอนแรกชาวบ้านก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มค่ะแต่ว่าเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็ทำให้พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกยิงก็ต้องรีบแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบซึ่งตำรวจก็ไปตรวจที่เกิดเหตุนะคะพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายภูริพัฒน์อายุ40ปีถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดที่บริเวณหน้าอกข้างศพพบปืนขนาด11มม.พร้อมกระสุนตกอยู่โดยคาดว่าเป็นปืนของผู้เสียชีวิตจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยรู้จักกันในชื่อของน้ำตะลิ่งชันขี่รถมายังบริเวณที่เกิดเหตุโดยมีคนร้ายขี่รถติดตามและเมื่อสบโอกาสค่ะก็ได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้เสียชีวิตก่อนจะขี่รถหลบหนีไปเบื้องต้นตำรวจพุ่ง

0: ประเด็นสังหารไปที่ความขัดแย้งด้านธุรกิจมืดและขัดแย้งส่วนตัวเพราะว่าเมื่อไปตรวจสอบ Facebook ของผู้เสียชีวิตก็พบว่ามีการโพสต์ท้าทายกับอริให้มาดวลปืนกันนะคะขณะที่การตรวจประวัติก็พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีคดีติดตัวอยู่หลายคดีส่วนการตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่มีประเด็นขัดแย้งกับผู้เสียชีวิตก็ยังไม่พบสิ่งปกติใดๆค่ะ
1: วันนี้สมาชิกครอบครัวชินวัตรไปเยี่ยมนายทักษิณที่เรือนจำกลางคลองเปรมนะคะก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเพราะว่าเป็นวันเยี่ยมญาติครั้งสุดท้ายครั้งที่61ของครอบครัวชินวัตรค่ะก่อนที่นายทักษิณจะได้รับการพักโทษในวันที่11พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งบรรยากาศที่เรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อเช้านี้บรรดาครอบครัวชินวัตรเดินทางมาอย่างพร้อมเพรียงค่ะมีนายโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรพร้อมภรรยานางสาวณัฐยาปวงคำหรือว่าติ๊กนะคะแล้วก็มีนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงหรือเอมพร้อมสามีนายณัฐพงศ์คุณากรวงมีนางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออิงอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับสามีนายปิดกสุขสวัสดิ์หรือปอแต่ละคนก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะยกมือไหว้ทักทายแฟนคลับที่มาให้กำลังใจในทักษิณก่อนจะเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นการเยี่ยมญาติครั้งสุดท้ายครั้งที่61ของครอบครัวชินวัตรก่อนจะนับถอยหลังให้ถึงวันจันทร์ที่11พฤษภาคมซึ่งเรือนจำจะได้ดำเนินการปล่อยตัวนายทักษิณเข้าสู่ขั้นตอนการพักโทษคุมประพฤติต่ออีก4เดือนค่ะแล้วก็จะพ้นโทษบริบูรณ์ในวันที่9กันยายน2569ท่านนี้ปัจจุบันนายทักษิณได้คุมขังอยู่ภายในเรือนจำเป็นระยะเวลา7เดือนกับอีก28วันหรือนับถอยหลังพักโทษคุมประพฤติอีกเพียง4วันนะคะซึ่งจะได้รับการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติออกจากเรือนจำในวันจันทร์ที่11พฤษภาคมเวลา 7:45 นาทีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนก็แจ้งปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ1ไป 1,120 บาทนะคะเริ่ม20มิถุนายนนี้ค่ะนางสาวปวีณาจริยะทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เปิดเผยนะคะว่า AOT ได้ประกาศปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเป็น 1,120 บาทต่อคนจากแต่เดิมเนี่ย730บาทต่อคนณท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของ AOT ค่ะก็คือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานหาดใหญ่ทั้งนี้อัตราค่าบริการผู้โดยสารภายในประเทศยังคงเดิมที่130บาทต่อคนโดยมีผลตั้งแต่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT ยอมรับนะคะว่าทาง AOT เนี่ยได้ศึกษามาอย่างครบถ้วนแล้วว่าหากปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศจะกระทบกับราคาตั๋วโดยสารอย่างแน่นอนแต่เชื่อว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเดินทางของผู้โดยสารสำหรับการเลือกจุดหมายปลายทางซึ่งนอกจากการศึกษาของทาง AOT แล้วนะคะก็ยังมีงานวิจัยหลากหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้สิ่งที่กระทบกับราคาตั๋วโดยสารในปัจจุบันก็คือราคาน้ำมันมากกว่าโดยทาง AOT ก็ได้คาดการและเตรียมรับมือกับสถานการณ์สงครามไว้แล้วพร้อมกับย้ำว่าค่าบริการที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะนำไปใช้ในการพัฒนาท่าอากาศยานไม่ใช่นำไปชดเชยรายได้จากกรณีที่ King Power ขอยกเลิกสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรีค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีเรื่องของการฟ้องเซียนพระค่ะนางสาวพรทิพาสุพัฒนุกูลผอ.สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีและประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขหรือว่าผอ.ฟ้าพร้อมทนายความนำหลักฐานที่ถูกข่มขู่คุกคามในช่วงที่ผ่านมาจากเพจ Facebook เซียนพระชื่อดังเดินทางมาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเพจดังกล่าวค่ะว่ามีพฤติการดูถูกเหยียดหยามทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าตนเองเป็นมิจฉาชีพจากกรณีที่ตนเองมีพระสมเด็จอยู่ในครอบครองและแจกพระให้ประชาชนและวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศทำให้วงการเซียนพระเสียผลประโยชน์นะคะซึ่งเพจดังกล่าวมีการส่งข้อความมาที่หน้าเพจฟ้าให้ทีวีในลักษณะคุกคามว่าจะอุ้มตนกระทั่งล่าสุดที่ผ่านมามีการโทรไลน์เข้ามาข่มขู่ค่ะว่าจะเอา DSI และตำรวจกองปราบมาจับจนจึงตัดสินใจมาแจ้งความดำเนินคดีนะคะให้ดำเนินคดีกับเพจดังกล่าวในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาดูหมิ่นซึ่งหน้าและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์รวม3ข้อหาค่ะพร้อมกับฟ้องเรียกค่าเสียหาย200ล้านบาทนะคะหากชนะคดีและได้เงินก็จะนำไปบริจาคต่อไปค่ะนอกจากนี้ยังอยากให้ DSI มาตรวจสอบเพจดังกล่าวด้วยเพราะเชื่อว่าการข่มขู่คุกคามของเพจนี้เพื่อต้องการให้ตนหยุดแจกพระหรือว่าหยุดพูดถึงพระสมเด็จเพราะส่งผลให้วงการพระเครื่องสั่นสะเทือนและตนยอมรับเป็นคนทำให้วงการพระเครื่องซบเซาลงจนถูกหมายหัวสำหรับเพจดังกล่าวล่าสุดมีการปิดเพจไปแล้วนะคะหลังจากมีกระแสข่าวว่าตนจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
1: ส.ส.กมลศักดิ์ลีวาเมาะที่ถูกลอบยิงค่ะวันนี้ได้ส่งทนายความยื่นขอความเป็นธรรมต่อผบ.ตร.ให้ทำคดีรอบคอบเชื่อว่าต้องมีคนสั่งการก็ไม่อยากให้คดีซ้ำรอยคดีทนายสมชายนีละภัยจิตซึ่งก็ถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าใครบงการนายกิจจาอาลีอิสฮะทนายความของนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาสพรรคประชาชาติที่ถูกลอบยิงนะคะได้เดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับนายกมลศักดิ์และพวกรวม3คนในคดีที่ถูกคนร้ายลอบยิงเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเพราะเชื่อว่านอกจากผู้ต้องหาที่สามารถจับกุมตัวได้แล้ว7คนยังมีผู้บงการคนอื่นอีกโดยมีนายตำรวจเวรอำนวยการเป็นตัวแทนรับยื่นหนังสือค่ะทนายความบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยยังเชื่อว่าคดีนี้มีผู้บงการอีกหลายคนเพราะจากการให้ปากคำผู้ต้องหาบอกว่าไม่รู้จักกับผู้เสียหายจึงอยากให้ควบคุมการทำงานของพนักงานสอบสวนและเร่งรัดการดำเนินคดีเช่นให้พนักงานสอบสวนรวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตรวจสอบแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันการสนทนาต่างๆรวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียว่ามีการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับกระบวนการในคดีลอบยิงอย่างไรรวมถึงให้ตรวจสอบการใช้อาวุธปืนและเส้นทางการใช้รถยนต์ด้วยสุดท้ายก็ไม่อยากให้คดีนี้ซ้ำรอยกับคดีของทนายสมชายนีละภัยจิตที่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้บงการค่ะ
0: กบน.ประกาศเก็บเงินดีเซลเข้ากองทุนครั้งแรกในรอบ2เดือนนะคะหลังจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ปรับลดลงค่ะโดยน้ำมันเบนซินปรับลดลง 3.27 เหรียญเหลือ 134.4 เหรียญต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดีเซลลดลง 9.3.91 เหรียญเหลือ 157.04 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะขณะที่ WTI และ Brent ร่วงลงมากกว่า 7% ก่อนบวกเช้านี้ที่ 95-101 เหรียญแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์จากความหวังในแง่ดีเกี่ยวกับการยุติสงครามในตะวันออกกลางนะคะล่าสุดกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.สามารถเก็บเงินจากน้ำมันดีเซลส่งเข้ากองทุนได้54สตางค์ต่อลิตรค่ะนับว่าเป็นการส่งเข้ากองทุนครั้งแรกนะคะหลังจากการสู้รบระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์รวมเป็นเวลา2เดือนกว่าค่ะและจากที่เคยเพิ่มเงินอุดหนุนน้ำมันดีเซลสูงถึง 20-24 บาทต่อลิตรเพื่อพยุงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้พุ่งสูงจนเกินไปโดยเมื่อคืนที่ผ่านมากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ออกประกาศกำหนดอัตราส่งเงินเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยค่ะสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตในราชอาณาจักรนะคะตอนนี้ดีเซลเนี่ยปรับลดอัตราชดเชยลง77

0: 3สตางค์ค่ะจากเดิม19สตางค์ก็เป็นเหลือส่งเข้ากองทุน54สตางค์ส่วนเบนซินก็เพิ่มการจัดเก็บเข้ากองทุน38สตางค์จากเดิม8บาท96สตางค์ก็เพิ่มเป็น9บาท34สตางค์นะคะแก๊สโซฮอล์95กับ91ค่ะเพิ่มการจัดเก็บส่งเข้ากองทุน35สตางค์จากเดิม1บาท82สตางค์ก็เป็น2บาท17สตางค์ค่ะ
1: ขณะที่สถานการณ์ต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็กล่าวคาดการว่าสงครามกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงในเวลาอันรวดเร็วในขณะที่รัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งผลักดันข้อตกลงเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสและโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเตหะรานค่ะนายทรัมป์ระบุระหว่างการช่วยหาเสียงทางไกลให้กับผู้สมัครพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมว่าสหรัฐจำเป็นต้องสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจถึงความจำเป็นในการดำเนินการครั้งนี้ขณะนี้ทางการอิหร่านอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอสันติภาพจากสหรัฐซึ่งแหล่งข่าวระบุนะคะว่าอาจเป็นข้อตกลงความยาว1หน้ากระดาษเพื่อยุติความขัดแย้งอย่างเป็นทางการแม้ว่าประเด็นหลักเรื่องการระงับโครงการนิวเคลียร์และการเปิดเส้นทางเดินเรือจะยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ก็ตามโดยสื่อต่างประเทศรายงานว่าทั้ง2ฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลงมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามและคาดว่าอิหร่านจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในภูมิภาคกลับมาตึงเครียดอีกครั้งเมื่อกองทัพอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศในกรุงเบรุตของเลบานอนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่บรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เมื่อเดือนที่แล้วโดยเป้าหมายก็คือผู้บัญชาการระดับสูงของหน่วยรบพิเศษรัฐวันในเขตชานเมืองทางตอนใต้ซึ่งนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและนายอิสราเอลคาชรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลได้ออกแถลงการร่วมยืนยันถึงปฏิบัติการดังกล่าวเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้สร้างความหวั่นเกรงว่าจะกระทบต่อความมั่นคงของข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงกับความพยายามสงบศึกระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยก่อนหน้านี้นะคะรัฐบาลอิหร่านได้ยื่นข้อเรียกร้องหลักให้อิสราเอลยุติการโจมตีในเลบานอนเพื่อแลกกับการเจรจาสันติภาพในขณะที่การสู้รบตามแนวชายแดนทางตอนใต้ของเลบานอนยังคงมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงก็ตามค่ะ
0: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอาร์เจนตินากำลังเร่งสืบหาสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสบนเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายแล้วก็มีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันหรือว่าต้องสงสัยอีกอย่างน้อย8คนค่ะกระทรวงสาธารณสุขของอาร์เจนตินาส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปยังเมืองฮูเซียย่าทางตอนใต้สุดของประเทศเพื่อดักจับและตรวจหาเชื้อในสัตว์ฟันแทะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเส้นทางท่องเที่ยวของคู่สามีภรรยาสูงวัยชาวดัชที่เสียชีวิตซึ่งรวมถึงพื้นที่ในอาร์เจนตินาและชิลีเพื่อดูว่าพวกเขาได้รับเชื้อก่อนขึ้นเรือนหรือไม่ขณะที่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในแอฟริกาใต้ก่อนหน้านี้ยืนยันว่าพบเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสซึ่งมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ในผู้ติดเชื้อบนเรือสายพันธุ์นี้มีความพิเศษและน่ากังวลเนื่องจากเป็นเพียงสายพันธุ์เดียวที่ทราบว่าสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดค่ะจนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสฮันตาบนเรือสำราญแล้ว3คนนะคะก็คือคู่สามีภรรยาชาวดัชแล้วก็นักท่องเที่ยวสูงวัยชาวเยอรมันอีก1คนขณะที่มีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วและต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีกอย่างน้อย8คนในจำนวนนี้3คนซึ่งเป็นลูกเรือชาวดัชและอังกฤษและผู้โดยสารชาวเยอรมันได้รับการอพยพโดยเครื่องบินทางการแพทย์จากเรือสำราญที่นอกชายฝั่งประเทศหมู่เกาะเคียบเวิร์ดเมื่อวันอังคารและเดินทางถึงสนามบินกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์แล้วเมื่อวานนี้เตรียมถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเฉพาะทางในเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีค่ะในส่วนของเรือสำราญ MV Hondius พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ146คนได้ออกจากหมู่เกาะเคปเวิร์ดนอกชายฝั่งทางตะวันตกของแอฟริกาเมื่อวานนี้นะคะมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะแคนารีประเทศสเปนจะถึงจุดหมายในอีก3วันค่ะรัฐบาลสเปนอนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่าได้เพื่อดำเนินการสืบสวนทางระบาดวิทยาและฉีดพ่นฆ่าเชื้ออย่างเต็มรูปแบบแม้ว่าผู้บริหารท้องถิ่นของหมู่เกาะแคนารีจะแสดงความกังวลและคัดค้านก็ตามค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มและดิฉันศศิธรสังสมธนะพร้อม

0: ด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
9: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นี่เลยค่ะ2เพลงในช่วงของเพลง History นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณตำรวจขาผู้หมวดขานะคะมาแจ้งความค่ะวันนี้นะคะเพลงแรกหนูไม่ยอมนะคะหนูไม่ยอมค่ะจากฝนธนสุนทรนะคะแล้วก็ตามมาด้วยออกหมายจับจากน้องต้นข้าวเขมนาถนะคะหรือว่าน้องต้นข้าวอาสยามนั่นเองนะคะก็2เพลงค่ะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแจ้งความต้องออกหมายจับนะคะคุณตำรวจผู้ชายคนนี้จับตัวมาให้หน่อยค่ะนะคะเพลง History ค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เพลง History
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ก่อนหน้านั้นนะคะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตค่ะเปิดให้แล้วนะคะสำหรับคนที่ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามานะคะได้ฟังกันไปแล้วเนาะพี่นิสาขอเข้ามานะคะเพลงทำใจให้เศร้าฮักนะคะจากน้องเวียงนฤมลค่ะแล้วก็ตามมาด้วยนารีรำพึงนะคะจากวงฟูนะคะเพลงนี้พี่ชินกรณทีบุพภาก็ได้ฟังเป็นรางวัลกันไปนะคะเอาละค่ะเหลือเวลาอีกนิดนึงนะคะให้พอได้เรียกชื่อคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟในช่วงสุดท้ายมีใครบ้างนะที่อยู่ด้วยกันนะคะในชั่วโมงสุดท้ายแบบนี้นะคะเรียกชื่อกันแล้วนะคะมาเลยมาเลยคุณผู้ฟังค่ะยังรายงานตัวทันอยู่นะคะพี่เอสุดหล่อบอกพี่เอเพิ่งเสร็จงานจ้านะคะนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าพี่เอเนี่ยแกขายข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูลนะคะข้าวเหนียวมะม่วงแบบเนี้ยนะคะอยู่ที่ตลาดเนาะแถวตลาดไทยใช่ไหมพี่เอนะคะวันนั้นเจอกันพี่เอเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาฝากนะคะก็เลยทำให้พี่เอเนี่ยเข้ามาฟังแบบช้าหน่อยใช่ไหมมาฟังในช่วงเที่ยงแล้วนะคะแล้วก็ยังมีพี่รัฐแกงซ่าด้วยพี่กาบแก้วกับบัวไข่น้องมังกรนะคะแล้วก็ยังมีพี่สวัสดนะคะอยู่ด้วยกันพี่ยูนิคนะคะพี่ยิ้มเรืองศรีด้วยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่รัฐแกงซ่าคนน่ารักนะคะก็มาเต้นด้วยกันมาออกกำลังกายด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายนะคะพี่ยิ้มเรืองศรีเมื่อกี้ทักทายกันแล้วเนาะพี่เลิฟวชิรพรนะคะแล้วก็พี่ลิซ่าโรซ่าพี่ลิซ่าโรซ่านะคะบอกไฟหน่อยไฟหน่อยไฟช่วงนี้ไม่ได้จัดไม่ได้เปิดเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดไฟให้นะคะแล้วก็ยังมีใครอีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโหน้องมังกรนี่รัวสติ๊กเกอร์มาจริงๆเลยนะเนี่ยทั้งคอมเมนต์เลยเนี่ยเห็นน้องมังกรอยู่

0: คนเดียวเลยนะคะแล้วก็ไม่เห็นใครเลยพี่สุรยุทธ์นะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคคณีอยู่ด้วยกันช่วงท้ายๆนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะพี่วรวุฒิใช่ไหมคะดีครับนะคะพี่วรวุฒิดีครับมาด้วยนะคะพี่ลิสาโรซ่านะคะบอกชุดน่ารักจังเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาพี่สวัสด์ด้วยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วไม่ได้ทักทายแม่ปัทมาคุณแม่บอกว่าน้อยใจแล้วนะวันนี้ไม่เรียกแม่ขึ้นรถไฟเลยเรียกไม่ทันเลยแต่ว่าจำได้ได้เห็นข้อความอยู่นะคุณแม่นะมีพี่คอนเทมพอรารีด้วยนะคะบอกว่าทางขอนแก่นค่ะรอขึ้นขบวนรถไฟอยู่ค่ะจะได้ขึ้นไหมคะเนี่ยนะคะนี่เรียกชื่อคือรถไฟเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เขาทักมาตั้งแต่เมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะเนี่ยพี่หยานสวรรค์วิโยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สมเร็จขันไร่นะคะมีพี่สาครอุ่นอารีด้วยนะคะพี่โชคพิราพรนะคะพี่ชาลีเนาะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่อยู่ด้วยกันเพียบเลยนะพี่ทิวาครุฑพยนต์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์สีสุขพี่สำรองพี่สายชนนะคะพี่ตุ้มรามินทานะคะพี่สันทัศน์พี่ปิยงพี่วรวรรณนะคะพี่ทันเทนใช่ไหมพี่โชคชัยนะคะพี่ธีรสารนะคะนี่เท่าที่เห็นก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะคะที่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงสุดท้ายนะคะพี่เนยจ๋าก็มานะคะแล้วก็มีใครอีกไหมมีอีกน้องแชมป์ทักทายกันแล้วเนาะพี่สวัสดิ์ด้วยนะคะอ้าวละค่ะไปแล้วนะรถไฟออกแล้วนะคะนี่เลยนะคะพี่เลอวัชราพรบอกว่าหิวข้าวเหนียวมะม่วงเลยค่ะฟังน้องพิมดาเล่าเรื่องพี่เอสุดหล่อว่าขายข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมะม่วงนี่หิวเลยใช่ไหมคะพี่บีโซไซตี้นอนน้อยบอกไปด้วยครับนะคะยังทันยังทันนะคะกระโดดขึ้นมาได้เลยนะคะรถไฟเพิ่งออกตัวไปพี่รัชนีด้วยนะคะกระโดดมาเลยค่ะขึ้นมาเลยนะคะอ้าวละค่ะคุณผู้ฟังเหลืออีกหนึ่งช่วงค่ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: อ้าวละค่ะคุณผู้ฟังผ่านไปแล้วเรียบร้อยเนาะสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนพฤษภาคมนะคะกับมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะที่ลูกทุ่งมหานครร่วมกับจังหวัดปทุมธานีนะคะไปจัดคอนเสิร์ตการที่ลานคอนเทนเนอร์ตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันศุกร์ที่1พฤษภาคมปี2569ที่ผ่านมานี่เองนะคะเวลาที่เขาจัดกันตั้งแต่เวลาบ่าย3จนถึงเวลา5ทุ่มตอนนั้นแหละนะคะมีใครได้อยู่จนถึงจบกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยนะคะมีบ้างไหมนะคะอ่ะเสียเปียกเดี๋ยวแวะทักเสียเปียกแป๊บนึงเสียพิมดาไม่ทักเสียเลยวันนี้นะคะอ่ะทักนิดนึงนะคะพี่นิยมด้วยนะพี่ดวงดีศรีวิชัยคุณอาดวงดีเหรอคะใช่ไหมสวัสดีคุณอาด้วยนะคะบอกวันแรงงานสนุกสนานมากๆใช่นะคะคุณอาก็ได้ไปด้วยนะคะไปร่วมมอบเสียงเพลงมอบความสนุกสนานนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องเนาะแถวๆชาวปทุมธานีนะคะแล้วก็แฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะก็จะมีศิลปินพี่ต่ายอรทัยพี่ดอกอ้อทุ่งทองพี่ยุ่งยงยอดบัวงามน้องแพรวพัชรีน้องต้นข้าวอาสยามน้องแพรชนาน้องปลายกนกพรน้องมิวเชคแล้วก็มีคุณอาดวงดีศรีวิชัยอย่างที่บอกไปน้องแป้งร่ำศิวนารีกิมกลอยเทดอลมิวสิกพี่แหม่มพิมานรามน้องธัญญาทัชยาน้องไข่มุกเพนซินีน้องท็อปพี่ท็อปประสุพัฒน์และวงมิสเตอร์เบียร์ด้วยนะคะคนเขาช่องรถแท้กาแฟไทยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven อาหารสุนัข A-Pro IQ ของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ด3มิกอร่อยคุ้มค่าตัวจริงเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กัน Lucky Frame แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองตัดผมฟรีโดยโรงเรียนเสริมสวยคุณโจตรวจสุขภาพฟรีเบื้องต้นโดยโรงพยาบาลพัทระธนบุรีและรถสุขาเคลื่อนที่โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3นะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะสำหรับผู้สนับสนุนอาหารหลังเวทีหลายๆท่านเลยนะคะที่ร่วมสนับสนุนอาหารหลังเวทีกันมานะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: นี่นะคะพี่สันทัศน์บอกว่าสนุกมากนะคะแปลว่าพี่สันทัศน์ไปร่วมงานด้วยใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าน้องลูกตาลสวยมากเลยนะคะแล้วน้องพิมดาเป็นยังไงคะวันนั้นให้ดูได้ดูหรือเปล่าได้เจอกันหรือเปล่านะคะแล้วก็มีพี่ณรงค์ยินดีด้วยนะคะพี่ประภัททองหยดพี่เนยจ๋าด้วยทักทายกันมานะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงแบบนี้คุณอาดวงดีบอกได้รับอาหารน้องหมาน้องแมวด้วยและไปแจกให้บ้านใกล้เคียงนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะพิมดาก็เหมือนกันเนาะก็ให้กับคนที่เขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปนะคะพี่คนเหล็กเกินร้อยด้วยนะคะมาทักทายกันในช่วงท้ายๆชั่วโมงแบบนี้นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่คุยเข้ามานะขอเพลงเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับเฮียหมีนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะ
3: มหานครซุปเปอร์ฮิต
2: พรุ่งนี้นะคะเจอกับพิมดาได้ใหม่ค่ะ10โมงตรงเป็นต้นไปนะคะมานั่งเฝ้าหน้าจอมานั่งรอนับปัดกันได้เลยนะคุณผู้ฟังนะวันนี้ขอให้มีความสุขมากๆทุกคนค่ะในวันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อีก1วันค่ะที่จะต้องทำงานกันเนาะแล้วเดี๋ยววันเสาร์ได้หยุดอีกแล้วคุณผู้ฟังเนี่ยสัปดาห์นี้ทำงานกัน3วันนะแล้วก็ได้หยุดกันอีกแล้วนะคะมีความสุขมากๆแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะรักคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะรักทุกวันแหละทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะกุหลาบนอกวาเลนไทน์จากน้องเพชรคทาวุฒิมีคนขอเข้ามาเยอะเหลือเกินลูกชายแห่งชาติอะเนาะว่าไม่ได้ไปแล้วค่ะรักนะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่าย
0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสิริกัญญาชี้รัฐกู้เงินเกินจำเป็นตีเช็คเปล่าให้ประชาชนรับหนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับการออกพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบวิกฤตจากพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่ด้วยความที่เป็นวาระลับจึงยังไม่เห็นรายละเอียดในพ.ร.ก.ดังกล่าวตนเห็นด้วยว่าจำเป็นต้องเยียวยาประชาชนแต่ยังติดใจในวงเงินที่ชี้แจงก่อนหน้าว่า 200,000 ล้านบาทแรกจะใช้โครงการไทยช่วยไทยคือคนละครึ่งพลัสกลุ่มเป้าหมาย30ล้านคนใช้งบประมาณ 120,000 ล้านบาทและเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 52,800 ล้านบาทรวมงบประมาณ 172,800 ล้านบาทกู้มาแจกหมดหน้าตากภายใน4เดือนส่วนตัวว่ารัฐบาลมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายใดกันแน่พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลมีแผนที่2ยัดไส้มาด้วยคือการปรับโครงสร้างเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานจำนวน 200,000 บาทในสภาวะการคลังที่ถังแตกยังมีเจตนายัดไส้โครงการที่ไม่เร่งด่วนทั้งนี้นางสาวสิริกัญญาระบุว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินเหมือนเป็นการตีเช็คเปล่ากับประชาชนที่ต้องเป็นผู้ใช้หนี้ด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามสดนางสาวสิริกัญญาเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกหลายระลอกทั้งวิกฤตพลังงานต้นทุนราคาสินค้าและกลายเป็นภาระของประชาชนต้องซื้อสินค้าที่แพงขึ้นจึงจำเป็นต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านเนื่องจากเงินงบประมาณปี 2,569 ในส่วนของงบกลางสำรองสำหรับฉุกเฉินเพียง 20,000 ล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอต่อการเยียวยาในสถานการณ์นี้ได้หมดต่อคำถามว่าเหตุใดจึงเทหมดหน้าตักไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะได้ประเมินร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณที่คาดว่าสถานการณ์สงครามน่าจะจบช่วงปลายปีหรือสิ้นปีรัฐบาลจึงต้องช่วยเหลือประชาชนในช่วง4เดือนนี้เพราะเป็นช่วงที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นการตีเช็คเปล่ามองว่าข้อกล่าวหาที่รุนแรงเกินไปอยากถามว่าหากไม่เยียวยาประชาชนในช่วง4เดือนนี้แล้วจะเยียวยาเมื่อใดการใช้เงิน 170,000 ล้านบาทในช่วง4เดือนต่อไปหลังจากนี้เชื่อว่าจะถึงมือประชาชนทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอนประธานอาเซียนประสานทาบทามผู้นำไทยและกัมพูชาร่วมหารือหวังฟื้นฟูความสัมพันธ์นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยได้เปิดเผยถึงที่มาของการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชาวันนี้ว่าเนื่องจากนายเฟรดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนมีความประสงค์ดีต้องการอำนวยความสะดวกให้ไทยและกัมพูชาพบปะหารือกันเนื่องจากต้องการให้ภูมิภาคนี้มีความมั่นคงจึงช่วยประสานให้มีการพูดคุยกันอย่างจริงใจและจริงจังเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายไทยมีความปรารถนามาตลอดไม่อยากให้มีความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีและมองไปข้างหน้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันแต่การจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนซึ่งการหารือนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาคงจะพูดคุยแนวทางมองไปข้างหน้าเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งให้ได้และหวังว่าการหารือจะมีบรรยากาศที่ดีการหารือครั้งนี้ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานอาเซียนเป็นผู้ริเริ่มไทยจึงตอบรับคำเชิญ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น

จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อีกหนึ่งเพลงนะฮะที่ใช้คำสวยมากเลยนะครับจะจารึกไว้นะครับนะถ้าเป็นในยุคใหม่ก็เก็บไว้นะครับเก็บความทรงจำดีๆไว้นะครับนะนี่คืองานจากน้องหนำเตยฟิชเชอริ่งกับสยามโมนะครับแล้วก็มีห่วงนะครับจากน้องวิรดานะครับรวมถึงยังรักเสมอจากพี่ดำรงวงกลมนะครับวงทองครับผมนะจัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: มาราธอน
0: แอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับนะเมื่อสักครู่นี้มีข้อความจากพี่จิตด้วยนะฮะ บอกว่าแถวดอนเมืองฝนตกนะครับโอ้ดูเย็นเย็นนะครับวันนี้ผมบอกเลยตอนที่มานี่ดูอากาศแถวพระราม9เนี่ยก็ดูท้องฟ้าดูครึ้มๆดูอื่นๆนะครับวันนี้น่าจะมีตกหลายพื้นที่นะครับแถวบ้านใครฝนตกนะก็เข้ามารายงานได้เลยนะครับนะแป๊บๆครับลูกพี่วันนี้เป็นวันที่7พฤษภาคมนะฮะแม่ทำงานสวยๆอีก1วันก็จะได้หยุดพักผ่อนอีก2วันนะครับก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะครับนะอ่ะแล้วก็แม่ๆนะครับวันนี้ยังไม่ค่อยเห็นแม่เท่าไหร่นะครับผมแม่เข้ามาขอเพลงของลูกๆได้ทุกบ้านทุกด้อมนะฮะเพราะเดี๋ยวถ้าแม่ขอเพลงมาแล้วก็พี่ๆดีเจเปิดเนี่ยก็จะปิดการสะสมคะแนนนะครับแล้วก็ในวันเสาร์ก็ไปลุ้นกันนะครับในมหานครชาร์ตว่าลูกของเราเนี่ยอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่นะครับรวมถึงพี่ๆนะครับตอนนี้น่าจะกินข้าวเรียบร้อยใช่ไหมฮะบ่ายโมงยี่สิบน่าจะกำลังเข้างานในรอบบ่ายนะครับก็แวะเข้ามาสวยๆมาไม่ต้องนานพี่มาแป๊บเดียวนาที2นาทีก็พอนะครับแวะเข้ามาจะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเฮียจะมาทักทายชาวคณะนะถ้าลูกพี่กดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาเนี่ยผมก็จะรีบเข้ามาทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับนะอ้าวยินดีต้อนรับทุกบ้านทุกด้อมนะครับนะเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายลูกพี่ผมก่อนนะฮะตอนนี้มีพี่สมบูรณ์สมทวินนะครับพี่เอสเบเกอรี่นะครับมีน้องโน้ตนะครับพี่สมศรีพี่เจนจิราพี่พลพศนะฮะแล้วก็มีคุณคนสันโดษนะครับพี่ลูกจันพี่บุญเรียนที่รักพี่จิตตาน้องเนยพี่อรพินนะครับมีพี่สอนจินดารัตน์นะครับพี่มีหมี่มี่นะครับพี่ชมนภัทรพี่พานุพงศ์พี่สายชนพี่โสภาพี่เดียมก็มาแล้วนะฮะแล้วก็มีพี่อู้ปักน้ำพี่ไพลินนะครับพี่เอสเบเกอรี่นะครับเสียเปียกนะครับมีพี่พงศธรนะครับพี่วันวิสาพี่มันธนาพี่จงนิกรพี่ณัชชาพี่วิไลพรนะครับพี่จงรักพี่บุญเริ่มพี่แหม่มจันทร์แรมพี่สุนีพี่ทิพาพรพี่อ้วนวรรณสาพี่จันเพ็ญพี่ละไอแล้วก็พี่สิริพรนะครับทีนี้มาทางคอมเมนต์กันบ้างนะฮะก็เข้ามาทักทายกันหลายท่านแล้วนะครับนะมีพี่หนูริงพี่แอลพักดองนะครับมีพี่เอสเบเกอรี่นะครับพี่จิตนะครับก็มาแล้วนะครับเจ๊เดซี่นะครับแม่มนพ่อกรพี่ละไอนะครับนะมีพี่ส่งเสืออบบอกว่าที่ร่มเกล้าก็ฝนตกอ้อนะครับแหมในกรุงเทพวันนี้มีหลายจุดนะฮะแล้วก็มีพี่ประคองมาแล้วนะครับนะพี่นิสานาพี่จิราพรนะครับทั้งสองจิราพรเลยนะครับนะยินดีต้อนรับนะฮะมีตะป๊อบตะเปียกมาแล้วนะครับนะคุณพี่สุภสิทธิ์ด้วยพี่เดชาที่ไร่ใหม่ก็ตกนะครับประจวบนะครับนะขอบคุณมากเลยนะครับพี่เรือนเจริญนะครับนะคุณแม่รัตนานะครับแม่วันนี้คึกคักนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับพี่ณัชชายศวุฒินะครับนะที่ชลบุรีนะครับนะตกนิดนึงโอ้ใจชื้นนะคือเห็นฝนพรำๆนี่มันก็แบบเย็นขึ้นมานิดนึงนะฮะพี่นพรัตน์นะครับนะนครพนมยังไม่ตกนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกบ้านทุกด้อมนะครับนะมาตอนนี้เดี๋ยวมากราบสวัสดีชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะฮะในช่วงของครับผมช่วงเฮียมีโชว์นะครับวันนี้มีของอร่อยเอามาทายกันนะครับเทมเทมผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิงเบิงเบิงนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงแล้วตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้นะครับที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366 66แจ้น้องเมย์คนใหม่ปูเสือรออยู่กดเลิศ

0: Blood Clot.
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
2: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: ครับผมเปิ้ลอ่างทองครับ
2: เอาพี่เปิ้ลไม่ได้คุยตั้งนานพี่เปิ้ลสบายดีนะครับ
3: สบายดีครับ
2: ครับอ่างทองเป็นไงบ้างครับอากาศเย็นไหมครับพี่เปิ้ลครับ
3: ตอนนี้อากาศร้อนมากเลยครับ
2: โอ้อ่างทองไม่มีฝนไปบ้างเลยเหรอครับพี่เปิ้ล
3: ที่บ้านผมฝนไม่ตกเลยครับ
2: คือแถวพระราม9เนี่ยก็ครึ้มนะแต่บางทีก็ไม่ตกเหมือนครึ้มขยับแบบให้ดีใจอ่ะแล้วก็ปัดไปทางอื่นนะ
3: ครับอยากให้มาอ่างทองบ้างคร
2: ับ ไปแถวอ่างทองบ้างนะพี่เปิ้ลเนาะ
3: คร
2: ับ อ๋อคิดถึงพี่เปิ้ลได้กิฟต์เซตเรียบร้อยเนาะ
3: เรียบร้อยแล้วคร
2: ับ โอ้ขอบคุณมากดีใจนะครับแล้ววันนี้มีอะไรกินบ้างครับพี่เปิ้ลครับ
3: วันนี้ผมทอดไข่เจียวครับ
2: ครับมีน้ำพริกไหมครับพี
3: ่มีน้ำพริกกะปิและก็ปลาทูทอดได้ครับ
2: พี่มีผักลวกจิ้มซะหน่อยไหม
3: มี
2: ไหม
3: มีผักกะหล่ำปีครับ
2: เอาไปต้มหน่อยนะดีนะพี่เปิ้ลเนาะ
3: ครับ
2: พี่เปิ้ลวันนี้พี่เปิ้ลอยากฟังเพลง
3: อยากฟังเพลงของแอลกอฮอล์ครับ
2: ครบซ้อนเนาะพี่เปิ้ลเนาะ
3: เพลงนี้มอบให้กับน้องหมีและก็น้องโคโปรแกรมได้ครับ
2: ได้พี่เปิ้ล
3: และก็ให้แฟนเพลง95ครับ
2: โอเคโอ้พี่เปิ้ลแข็งแรงนะ
3: พี่ครับน้องครับผมได้กิฟต์เซตแล้วครับ
2: ครับบอกแล้วพี่เปิ้ลบอกแล้วครับ
3: ครับ
2: โอเคขอบคุณนะพี่เปิ้ลนะ
3: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
2: ขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: ารักที่สุดเลยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณพี่เขียวด้วยนะครับนี่คือน้ำตาหล่นบนที่นอนนะครับพี่เจเน็ตเขียวเป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในงานมหานครตลอนฮิตติดตลาดนะฮะตอน CJ Super Market Super Concert ที่จังหวัดราชบุรีนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับเอามาอัปเดตกันหน่อยครับลูกพี่วันนี้นะครับจากทางกรมอุตุนะฮะวันนี้7พฤษภาคมนะฮะก็มาอัปเดตกันล่าสุดนะออกประกาศตอนเที่ยงนะครับ 12:00 นเนี่ยนะครับเป็นยังไงแต่ผมว่าหลายพื้นที่น่าจะช่ำๆนะฮะภาคเหนือนะครับวันนี้ร้อนสูงสุดเนี่ย40องศานะครับแล้วก็มีฝนเนี่ยประมาณ 30% นะครับนะภาคอีสานครับสูงสุดนะฮะอยู่ที่37องศานะครับแล้วก็เรื่องของฝนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะฮะส่วนภาคกลางนะครับอุณหภูมินะครับประมาณ39องศานะครับสูงสุดนะฮะแล้วก็อาจจะมีฝนตก 30% นะครับมาที่ภาคตะวันออกครับวันนี้ร้อนสุดนะฮะ38องศานะครับแล้วก็มีโอ้ฝนตกหนักนะฮะแล้วก็ลมกันโชกลมกระโชกแรงเนี่ยนะครับสูงสุด 60% นะครับตะวันออกวันนี้ฝนเยอะนะฮะแล้วก็ไปที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้สูงสุดร้อนอยู่ที่37องศานะฮะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับหลายๆพื้นที่อาจจะมีฝนได้นะครับนะนะฮะแล้วก็ไปที่ภาคใต้นะครับมีฝั่งอันดามันนะครับนะวันนี้ก็ฝนตกหนักโอ้วันนี้ 60% เลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแล้วก็สูงสุดคือ36องศานะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะฮะก็สูงสุด37องศานะฮะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: สองเพลงนะครับนะมีฮักพอเป็นพิธีนะฮะจากพี่ต่ายอรทัยนะใครเป็น FC พี่ต่ายก็คงจะได้เจอนะฮะในงานวันที่1พฤษภาคมนะฮะคอนเสิร์ตวันแรงงานนะครับส่วนอีกหนึ่งเพลงนะครับจากน้องเมย์ทิชานะครับโอ้ดวงใจนะครับก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องเมย์ด้วยนะครับยังไงก็ให้มีความสุขมากๆนะครับ FC ที่มีเยอะอยู่แล้วก็ขอให้มีเยอะกว่าเดิมนะครับงานเยอะๆเลยนะครับ Happy Birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะครับน้องเมย์นะครับแล้วก็ให้ชาวคณะมาร่วมอวยพรวันเกิดน้องเมธิชาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับลูกพี่ใครที่อยากจะมาคุยกันนะครับมาขอเพลงกันนะครับนะในช่วงของพาเรทนะตอนนี้ก็รีบกดเข้ามาจองสายได้แล้วที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้เพื่อชีวิตนะครับเลือกงานจากหน้าหมูนะจ๊ะสระบุรีเลี้ยวขวาจ้ะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าแบงค์ชาติเชื่อพ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล้านหนุน GDP โต 2.1% นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวถึงผลของการออกพ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล้านบาทว่าธนาคารแห่งประเทศไทยปรับเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้เป็น 2.1% จากเดิมที่ 1.5% แต่ปรับลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีหน้าเหลือ 1.6% จากเดิมที่ 2% และเพิ่มการคาดการอัตราเงินเฟ้อปีนี้ที่ 3.1% จากเดิมที่ 2.9% และปรับลดลงมาอยู่ที่ 1.4%ปีหน้าจากเดิมคาดการว่าจะอยู่ที่ 1.5% ทำให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจชะงักงานและเงินเฟ้อที่เศรษฐกิจโตต่ำและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้และอัตราเงินเฟ้อจะลดต่ำลงในปีหน้าคาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 1-3% ไตรมาส 2 ปีหน้าสำหรับมาตรการเพิ่มเติมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะเน้นไปที่การแก้ปัญหาเฉพาะจุดให้ประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นเช่นการปรับปรุงโครงการ SME Credit Boost เพื่อเพิ่มการค้ำประกันสินเชื่อให้ SME และการออกมาตรการเพื่อให้ SME ใช้ที่ดินเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อสำหรับเสริมสภาพคล่องได้ง่ายขึ้นขณะที่การปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์เพื่อลดภาระให้กับประชาชนจะมีการประกาศภายในสิ้นเดือนนี้ทนบางแคเปิดใจครั้งสุดท้ายยันไม่หนีคดียอมรับเป็นหนี้มาดามเก่งกว่า800ล้านนายทนทองสุกแก่นหรือทนบางแคพร้อมนายเฉลิมชัยศรียุพักทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อนำเอกสารและหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังมีกระแสข่าวและการกล่าวอ้างจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีขบวนการเซียนพระร่วมกันช่อโกงผู้เสียหายมูลค่าความเสียหายกว่า 5,000 ล้านบาทโดยยืนยันว่าตนเองไม่ได้ร้อนตัวที่เข้ามาก่อนแต่เป็นการแสดงว่าไม่ได้หลบหนีและพร้อมเข้าสู่กระบวนการหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวของมาดามเก่งและพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าตนถูกดำเนินคดีเป็นรายที่3ซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือหากมีการดำเนินคดีกับตนเองนอกจากนี้บุคคลที่ถูกเอ่ยชื่อตามสื่อต่างๆก็พร้อมเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจเบื้องต้นมีมากกว่า9คนยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้ส่วนกรณีการชี้แจงของมาดามเก่งยอมรับว่ามีบางส่วนที่ตรงกันและบางส่วนไม่ตรงกันโดยเฉพาะตัวเลขหนี้ยอมรับว่าเป็นหนี้จริงกว่า800ล้านบาททำสัญญาจนถึงปี2573และจ่ายล่วงหน้าไปจนถึงปี2570แล้วฝากถึงมาดามเก่งว่ายังรักและเคารพเหมือนเดิมและจะชดใช้หนี้ทั้งหมดตามสัญญาเปิดเผยจดหมายลาตายเอปสตีนผู้พิพากษาในนิวยอร์กของสหรัฐเปิดเผยเอกสารที่ระบุว่าเป็นจดหมายลาตายของเจฟฟรีย์เอปสตีนอดีตมหาเศรษฐีนักการเงินผู้อื้อฉาวที่เสียชีวิตขณะถูกคุมขังคดีล่วงละเมิดเด็กซึ่งเอกสารฉบับนี้ถูกเก็บเป็นความลับภายใต้คำสั่งศาลมานานหลายปีจดหมายดังกล่าวถูกพบโดยนิโคลัสทากากลีโนเน่อดีตตำรวจและอดีตเพื่อนร่วมห้องขังของเอปสตีนซึ่งระบุว่าพบจดหมายฉบับนี้สอดอยู่ในหนังสือการ์ตูนหลังจากเอปสตีนพยายามฆ่าตัวตายครั้งแรกเดือนกรกฎาคม2019จดหมายเขียนด้วยลายมือบนกระดาษมีเส้นมีเนื้อหาเชิงตัดพ้อและท้าทายอย่างไม่สำนึกผิดว่าพวกเขาสืบสวนผมมาเป็นเดือนๆแต่ไม่พบอะไรเลยเป็นเรื่องวิเศษที่สามารถเลือกเวลาที่จะกล่าวลาได้ด้วยตัวเองผู้พิพากษาเคนเนตคาลัสมีคำสั่งให้เปิดเผยจดหมายตามคำร้องขอของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์โดยระบุว่าเป็นเอกสารทางตุลาการที่สาธารณชนควรมีสิทธิ์เข้าถึง จดหมายนี้ไม่เคยปรากฏในเอกสารคดีเอปสตีนกว่า3ล้านหน้าที่กระทรวงยุติธรรมเคยเปิดเผยต่อสาธารณชนก่อนหน้านี้แต่ถูกพบว่าอยู่ในบันทึกคดีอาญาของชากากรีโรเน่แทนสำหรับเอปสตีนเสียชีวิตในห้องขังเมื่อวันที่10สิงหาคม2019เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิ

0: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
4: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ดยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องหมี
2: สวัสดีครับพี่พิษนะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อ้าวตอนนี
3: ้ตื่นเต้นมากเลย
2: โอ้ไม่ต้องตื่นเต้นโอ้ครับดีใจมากๆเลยตอนนี
3: ้ครับช่วงน้องหมีตลอดแต่ว่าคือทำงานพอดีว่าโชคดีวันนี้เลิกครึ่งวันค่ะ
2: โอ้ครับ
3: ก็เลยลองโทรดู
2: ครับอู้ดีใจมากๆเลยแล้วเลิกครึ่งวันแล้วที่เหลืออีกครึ่งวันทำอะไรต่อล่ะครับพี่พีท
3: ก็ทำอะไรของตัวเองอะค่ะ
2: ครับ
3: ทำภารกิจของตัวเองให้เสร็จค่ะเพราะว่า
2: ซักผ้าถูบ้าน
3: ต้องเข้างานตั้งแต่7 โมงครึ่ง
2: ค่ะโอ้ขออนุญาตถามได้ไหมครับแล้วปกติทำอะไรครับ
3: เป็นแม่บ้าน
2: โอ้แม่บ้าน
3: งงไงแล้วก็รับซื้อของให้ผู้สูงอายุค่ะ
2: ครับโอ้ก็ค่อนข้างแน่นเนาะพี่พีทเนาะ
3: ก็อะไรที่ทำได้ตอนนี้ทำไหวก็ทำไปก่อนค่ะน้องเพราะว่าเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่กำลังลดน้ำหนัก
2: ครับครับโอ้จะเป็นความคิดที่ดีมากเลยเนาะตอนนี้ทำอะไรได้ทำไปก่อนเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะรีบทำไว้ก่อน
2: ครับ
3: เพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะยังอยู่ไหม
2: ครับเราจะแข็งแรงไหมอะไรอย่างนี้เนาะพี่เน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้เป็นหลายโรคเป็นหลายอย่างเหลือเกินค่ะน้องต้องดูแลสุขภาพด้วย
2: เอาสักโรคก็พอนะพี่นะอย่าเอาหลายโรคเลยเนาะ
3: คือหลักๆ ก็คือตอนนี้พี่บริจาคเลือดไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นเลือดจาง
2: ครับ
3: เพราะว่าปกติจะบริจาคเลือดปีละ2 ครั้ง 3 ครั้งอะไรแบบนี้ค่ะ
2: ผมงงแล้วทำไมอยู่ๆเราถึงป่วยแบบหลายโรคครับพี่พิษครับ
3: งงตามวัยค่ะน้องพักผ่อนน้อย
2: ครับ
3: แล้วก็คือทานอาหารตามใจปากอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: นี่ไงนี่ไง
3: การกินใช่ค่ะใช่แต่น้องคือเรื่องจริงและทีนี้ตอนนี้พอเรารู้เราก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินใช่ค่ะ
2: ดีแล้วตอนนี้ก็เริ่มกลับมาดูแลสุขภาพจริงจังแล้วเนาะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อ้าวขอให้สุขภาพแข็งแรง
3: ก็สมควรแล้ว
2: ครับอุ้ยจะฟังเสียงยังวัยรุ่นอยู่เลยพี่พีท
3: ไม่ค่ะเลขห้าจะเลข6แล้วค่ะน้อง
2: อุ้ยสมัยนี้เขาเพิ่งแบบโตเต็มวัยพี่พีทเลข6อ่ะนะเราก็ต้องดูแลสุขภาพแบบยาวๆเนาะพี่พิษเน
3: า
2: ะ
3: ก็คือมีกำลังใจอะค่ะ
2: ค
3: นรอบข้างให้กำลังใจเยอะมากไม่ว่าจะเพ
2: ื
3: ่อนจะแยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับครับอ้าวดีแล้วครับได้เลยครับเดี๋ยววันนี้ส่งเพลงให้กำลังใจอีกวันนี้พี่พิษอยากฟังเพลง
3: ของมนแคนค่ะตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจ
2: ครับงั้นเดี๋ยวพี่พิษช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: น้องหมีนำนะ
2: ได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมนำทางให้

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: จิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: น้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: เกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจอ
1: ร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ให้ลดแบคทีเรีย
0: แบคทีเรียนะครับแล้วก็เชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ได้เลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
1: ่มอบให้ FC 95ทุกคนเลยค่ะ
0: ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่พิษมากเลยนะ
1: ให้น้องหมีด้วย
0: ครับ
1: ได้ฟังเสียงจริงแล้ววันนี้ได้ฟังเสียงสดๆทางโทรศัพท์ดีใจมาก
0: โอ้ดีใจเหมือนกันพี่ดีใจมาก
1: ขอบคุณมากลูกด้วย
0: ครับโอ้ขอบคุณมากที่โทรมานะพี่นะที่คุยกันนะ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: ได้ครับพี่พิทครับขอบคุณครับสวั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ

ารลูกหลานคนจนๆไม่กระเสือกกระสนก็เป็นแค่พลทหารโชคดีแค่พิกลพิการก็พอได้เล่าขานให้ลูกหลานอดทนอับจนเขาก็ยังเตรียมตัวไอ้กลัวนะ

0: แม่วันนี้ก็เป็นเรื่องของพี่ๆทหารหารนะครับนะโอ้ต้องเสียสละเยอะมากเลยนะครับนะแต่ก็อย่าลืมนะว่าทหารนี่ก็มีความรักเหมือนกันนะครับนะมีครอบครัวฉะนั้นเราก็ต้องส่งพลังส่งกำลังใจด้วยนะครับนะมีทอทหารอดทนนะจากคาราบาวนะมีตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจนะครับมนแคนแก่นคูนนะฮะทหารใจทหารไทยใจห่วงเมียนะครับจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนะครับทหารวอนแฟนนะครับมดรังสิมันนะครับจัดไปครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ้าวมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็รีบเข้ามาถ่ายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนะครับรีบเข้ามาตอบกันเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมจะมาเฉลยละแล้วก็ทักทายเจเดซี่นะครับน้องนับดาวนะครับมีพี่สุวิมลนะครับมีพี่ชรินทานะครับมาแล้วนะครับพี่หนูริงนะครับนะชาวคณะของเราก็มาโรสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับพี่ธนวัฒน์ก็มาแล้วนะครับเสี่ยเปียกนะครับพี่ป๊อปนะฮะนะฮะก็มาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของทุเรียนบ้างดีกว่านะครับนะใครที่ชอบก็ชอบเลยนะใครที่ไม่ชอบบางทีเหม็นกลิ่นก็เขาก็ไม่ชอบนะฮะแต่ก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะครับยังไงชาวคณะก็ตั้งใจฟังนะครับผมเอาข้อมูลนะครับนะมาจากTrue ID นะครับนะเรื่องของประโยชน์นะครับนะก็คือช่วยเผาผลาญไขมันนะฮะเป็นผลไม้ที่กินแล้วเนี่ยร่างกายเกิดความร้อนข้างในนะจึงจัดเป็นผลไม้ที่ช่วยเผาผลาญไขมันนะครับสามารถฆ่าเชื้อในร่างกายได้นะครับเพราะว่าในทุเรียนเนี่ยมีกรรมฐานนะเปรียบเสมือนยาฆ่าเชื้อในร่างกายนะครับใยอาหารในทุเรียนเนี่ยนะครับช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีนะครับนะเนื้อดิบเนี่ยมีแคลเซียมสูงนะฮะก็ช่วยบำรุงกระดูกนะฮะแล้วก็ฟันให้แข็งแรงได้นะครับนะแล้วก็ทุเรียนเนี่ยมีโฟเลตเยอะนะฮะแล้วก็เป็นสารสำคัญที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดนะ

0: ครับแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนนะครับในทุเรียนนะมีส่วนในช่วยในการบำรุงสายตานะครับ7คือมีโพแทสเซียมสูงนะช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงนะครับนะแล้วก็8นะครับเป็นผลไม้ที่มีไขมันสูงนะก็กินพอประมาณนะครับร่างกายก็จะได้ไขมันดีที่มีประโยชน์นะครับนะแล้วก็เส้นใยของทุเรียนเนี่ยก็เสริมสร้างระบบการขับถ่ายให้ทำงานดีขึ้นนะครับนะฉะนั้นเนี่ยใครที่ร่างกายแข็งแรงปกติก็กินได้ครับไม่ต้องกลัวนะฮะแต่แนะนำกินครั้งละประมาณ1ภูนะ1ภูก็จะมี2เม็ดใช่ไหมฮะอ้าวก็แค่นี้กำลังดีนะครับคือหลายๆท่านเนี่ยแบบกินแล้วแบบโอ้ยหยุดไม่ได้กินทีเป็นลูกเนี่ยนะครับมันถึงร้อนในนะครับบางทีน้ำตาลขึ้นเบาหวานความดันนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าทุเรียนเนี่ยนอกจากอร่อยมีประโยชน์มากแต่เขาก็ยังมีพลังงานที่ค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีกินเนี่ยคือสำคัญมากเลยนะฮะคือกินได้นะครับแต่กินถ้ามื้อไหนกิน2เม็ดเนี่ยหรือว่า1ภูใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็มื้อนั้นก็ไม่ต้องกินข้าวแล้วนะครับเพราะว่าพลังงานมันสามารถชดเชยกันได้นะครับแล้วก็มื้อต่อไปก็ไปกินข้าวนะครับหลักใหญ่ใจความสำคัญคือกินในปริมาณที่พอดีเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ไปต่อได้นะครับหรือว่าถ้าคุณกินเยอะนะฮะคุณก็จะต้องไปออกกำลังกายให้เยอะนะครับให้แคลอรี่เนี่ยมันดิฟฟิซิตกันให้มันแบบตัดทอนพลังงานลงไปมันก็เลยทำใหมันมีประโยชน์ขึ้นมาแต่ถ้าเรากินมากเกินไปจนเราป่วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เริ่มไม่ดีแล้วก็ต้องถอยลงมากินให้มันพอดีนะครับเพื่อร่างกายของเราเนี่ยจะได้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะฉะนั้นเนี่ยทานในปริมาณที่ดีจะมีประโยชน์ที่สุดนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นี่คือโนราพลัดถิ่นนะครับแนทราเชนนะฟิชเชอริ่งกับกล้วยสแตมป์นะครับสังกัด JPS Record นะฮะคำร้องทำนองนะครับบังชักก้าวร้าวนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่อภิชัยชูเกื้อนะครับนะอันนี้ก็เป็นเพลงใหม่นะครับใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอกันนะฮะแล้วก็จอคิวฮิตนะฮะขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผม Green Bio ผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: มาครับลูกพี่ฮะเดี๋ยวตอนนี้มาเติมความอร่อยกันต่อนะครับพันท้ายนรสิงห์นะก็มาเอาใจคนที่รักสุขภาพนะครับแหมสายสุขภาพต้องมานะครับกับน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรลดน้ำตาล 40% นะครับลดเกลือโซเดียม 30% ตราพันท้ายนรสิงห์นะที่ยังคงความอร่อยนะครับเข้มข้นกลมกล่อมเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับโอ้โหนี่เฮียชอบมากนะฮะไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนนะฮะก็อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นตอนนี้หาช็อปได้แล้วนะครับลูกพี่ที่ Big C The Mall Foodland Tops นะฮะทุกสาขาแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับยังไม่หมดฮะตอนนี้พันท้ายนรสิงห์นะก็มีกิจกรรมดีๆนะครับให้ชาวคณะไปร่วมสนุกกันกับเกมประจำเดือนพฤษภาคม2569นี้ที่มีชื่อว่าถอดรหัสทายคำนะครับนะย้ำนะครับถอดรหัสทายคำเพียงแค่ทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์นะว่ามีชื่ออะไรนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองครับไปลุ้นรับของพรีเมียมสุดน่ารักเลยนะครับจำนวน15รางวัลนะฮะช่องทางละ5รางวัลนะก็สามารถมาร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคมนี้นะครับ2569ทาง Facebook นะครับพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram นะครับพันท้ายนรสิงห์ .official นะครับและทาง TikTokพันท้ายนรสิงห์ .official นะครับก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ

0: งานจากน้องไรอันนะครับฟิชเชอริ่งกับแวนโกะนะฮะนี่คือเซิงโนบิตะนะครับนะอ้าวล่าสุดนะครับเพลงนี้อยู่ในฮิตที่12นะครับนะแล้วก็วันนี้แม่ประนอมนะครับเข้ามาขอนะครับเราก็จัดให้นะฮะแล้วก็วันนี้มีทาง SMS ก็ขอมานะครับนะอ้าวเราจัดให้ครับผมเราดูแลแบบทุกด้อมนะฮะทุกบ้านนะครับนะน้องไรอันฮิตที่12นะครับแล้วก็มีเจ้านางเอ๋ยจากน้องเบียร์พร้อมพงนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่18นะฮะน้องนับดาวก็เป็น FC น้องเบียร์ด้วยนะครับอ่ะ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ่ะมาครับลูกพี่ตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือราเมงโซยุทรัฟเฟิลครับผมขอบคุณข้อมูลจากทัศยามิชลินด้วยนะครับวันนี้ก็มีชาวคณะตอบถูกพอสมควรนะครับนะมีเจเดซี่นะครับมีพี่ประคองนะครับมีพี่จิตนะมีพี่กล้วยมีพี่ละไอแล้วก็มีน้องนับดาวนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบมานะครับว่าเป็นราเมงโชยุทรัฟเฟิลนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งที่สุดเลยฮะมาครับลูกพี่ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเรามีการเล่นเกมนะฮะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟตอนนี้ก็รีบกดเข้ามาจองสายนะครับถ้าพลาดแล้วอย่ามาบ่นว่าเสียดายเสียใจนะครับอย่าดึงครับอย่าดึงอยากได้ต้องรีบกดเข้ามานะครับเพราะคนนี้โอ้โหปูเสือรอเยอะมากจองสายเบอร์นี้ครับลูกพี่022481366 022481366 จ้าโทรเข้ามาหาน้องเมย์นะครับนะแล้วก็ขอจดรหัสเข้าเกมจ้ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
3: พร้อมแล้ว
2: ไปกันโมฮาวไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจ่อยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
4: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
5: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
2: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเอาชั่วโมงหน้าครับลูกพี่ใครจองสายทานเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะส่วนชาวคณะที่เข้ามาขอเพลงนะจะมาทางหลังไมค์นะครับหรือว่า Facebook Live นะหรือว่าทางข้อความ SMS นะฮะก็สามารถเลือกเพลงเข้ามาได้เดี๋ยวช่วงหน้ามาทักทายกันด้วยนะจ๊ะช่วงนี้พี่เสือธนพลอินทริศจ้ะชีวิตนี่จ้ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 15:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 15:00 ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าชัดชาติเผยปี68รายรับสูงกว่ารายจ่าย 5,000 ล้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกทม.

0: ปีงบประมาณ 2,568 มีรายรับสูงกว่าประมาณการขณะที่รายจ่ายต่ำกว่าประมาณการส่งผลให้ดุลการใช้จ่ายมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 5,395 ล้านบาทด้วยกล่าวว่าในการจัดทำงบประมาณของกรุงเทพมหานครจัดทำแบบงบประมาณสมดุลคือรายรับและรายจ่ายเท่ากันโดยเริ่มจากการประมาณการรายรับและวางแผนรายจ่ายให้สอดคล้องกันเนื่องจากกทม.จะไม่ก่อหนี้ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการกู้เงินอย่างไรก็ตามหากสามารถจะเก็บรายได้สูงกว่าที่คาดการไว้ประกอบกับประหยัดค่าใช้จ่ายลงเช่นการประมูลงานที่ได้ราคาต่ำลงก็จะทำให้เกิดส่วนต่างขึ้นเช่นในปี 2568 ที่มีส่วนต่างสะสมกว่า 5,000 ล้านบาททั้งนี้จากกรณีที่มีผู้ทั้งก็สังเกตว่าเงิน 60,000 ล้านบาทที่นำไปชำระหนี้ BTS มาจากเงินสะสมตั้งแต่สมัยก่อนนั้นผู้ว่าชัดชาติกล่าวย้ำว่าตนไม่ได้บอกว่าเงินนี้เกิดจากตนเพียงคนเดียวแต่เป็นเงินที่สะสมต่อเนื่องกันมาหน้าที่ในช่วง3ปีที่ผ่านมาคือพยายามบริหารจัดการเพื่อเติมเงินเข้าตุ่มเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นภาระที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเข้ามาบริหารจึงต้องใช้เงินที่มีอยู่ซึ่งก็เป็นผลจากการบริหารและการสะสมงบประมาณของผู้บริหารที่ผ่านมาสุภมาศเผยผู้ว่าสมุทรสาครสั่งหยุดกิจการโรงงานปลากระป๋องชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงมาตรฐานโรงงานนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานในตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวานนี้ล่าสุดได้รับรายงานจากนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแจ้งว่าจากการตรวจสอบของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครพบว่าโรงงานดังกล่าวมีระบบการบำบัดน้ำเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานจึงได้สั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการชั่วคราวแล้วเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขสถานที่ผลิตให้ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารนอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีความผิดในกรณีใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่แสดงบนฉลากที่เข้าข่ายการผลิตอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทรวมถึงการแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้ามีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงสถานที่และกระบวนการผลิตให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานจะมีการตรวจสอบอีกครั้งจนกว่าจะผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพจึงจะสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งผู้ว่าขอนแก่นแถลงจับรถเก๋งขนยาไอซ์316กิโลกรัมนายขจรเกียรติรักมณีพาณิชย์รักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมการสกัดจับผู้ต้องหาพร้อมยาไอซ์316กิโลกรัมสืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดใช้เส้นทางถนนมิตรภาพผ่านพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจึงวางกำลังติดตามจนกระทั่งพบรถเก๋งต้องสงสัยขณะผ่านหน้าสภ.เวลุวันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงติดตามอย่างใกล้ชิดก่อนที่รถคันดังกล่าวจะมาจอดหน้าบริษัทแห่งหนึ่งที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบยาไอซ์6ถุงน้ำหนักรวม316กิโลกรัมพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหา1รายคือนายสามารถอายุ40ปีให้การว่าได้รับว่าจ้างจากชายไทยที่อาศัยอยู่ในสปป.ลาวให้ลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อไปส่งให้ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยทำมาแล้วหลายครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารา

มตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อ

0: สองเพลงนะครับงานจากน้องกระแตนะครับจ้างมันเตอร์นะฮะแล้วก็มีสาวห้างโปรดทราบนะฮะจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มีเวลาเล่นกันอีก47นาทีนะครับเมื่อกี้เดินดูท้องฟ้านะครับก็แจ่มใสแล้วนะครับนะความคลึ้มความอึนนี่หายไปหมดแล้วความหวังว่าฝนจะตกก็ดูเงียบๆไปสงสัยคงไม่ตกแล้วมั้งนะครับนะใครแถวบ้านใครฝนตกนะแถวดอนเมืองอะไรก็เข้ามาอวดกันหน่อยนะครับก็มาโชว์ได้นะครับว่าแถวไหนอุ้ยฝนตกเย็นจังเลยค่ะเฮียนะครับเข้ามาอวดเพื่อนๆได้เลยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
2: เที่ยวคลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับพี่ธานินนะครับ
3: ใช่ครับผม
0: อ้าวพี่ธานินแถวปทุมนี่ฝนไปไหมครับ
3: โอ้ยไม่เหลือครับมืดเลยครับ
0: โอ้มืดโอ้ไปแถวปทุมเยอะเลยเหรอพี่
3: ใช่แล้วอนุกาของ14นะครับ
0: โอ้แล้วมีลมปอแปรปอแปรหรือยังฮะ
3: อ๋อตอนนี้ยังครับลมมาเฉยฮะ
0: โอ้มีลมก็มีความคลึ้มแบบเยอะๆมั้ยเยอะมั้ยเต็ม10ให้เท่าไหร
3: ่เต็ม10ป่ะตอนนี้ให้7
0: โอ้7อุ๊ยแสดงว่าเยอะมากเลยนะพี่นะ
3: ใช่ครับ
0: นะครับเดี๋ยวน่าจะเย็นฉ่ำนะพี่นะ
3: ไม่อยากให้ฉ่ำมากเลย
0: ร้อนนะพี
3: ่เอาแค่ฉ่ำพอไม่ต้องเอาลมก็ได้นะ
0: เออไม่ต้องลมไม่ต้องเยอะเดี๋ยวต้นไม้มาเดี๋ยวอะไรมานะพี่เนาะ
3: โอ้ไม่ได้กลัวกุ้งต้นไม้เลยกลัวบ้านปิว
0: โอ้กูกลัวหลังคาแบบนอนอยู่ไม่ตื่นมาทำไมหัวมันเปียกโอ้ยหลังคาไปแล้ว
3: คุณนี่เขาบอก
0: ครับ
3: มองท้องฟ้าสบายเลยเขาบอกไม่เอาละ
0: จะมาอยู่ตื่นมาเห็นดาวไม่เอาอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนั้นไม่เอานะพี่นะเอาแค่ฝนอย่างเดียวนะฝนอย่างเดียวนะ
3: เอาแค่ฝนอย่างเดียวพอคร
0: ับโอเคนะครับนะพี่ธานินงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะครับ
3: ครับผม
0: อ้าวผมขอรหัสเข้าเกมครับพี
3: ่ไทยเชฟขย่าวคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: เป๊ะมากครับลูกพี่ผมอธิบายกติกาสั้นๆครับผมนะเดี๋ยวมีกล่องขย่าวมานะครับแล้วก็หยิบลูกบอลมาแล้วพี่เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เข้าใจเนาะ
3: เข้าใจครับผม
0: มาครับลูกพี่งั้นลุยกันเลยครับผมมาครับผมเขย่าแล้วนะครับมาครับผมเขย่าสวยๆมาครับลูกที่1คือสีเขียวลูกที่2คือสีเหลืองแล้วก็ลูกที่3คือสีแดงนะครับวันนี้เป็นเขียวเหลืองแดงนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับ
3: สีเขียวครับ
0: สีเขียวนะครับแทมทะเลแทมแทมแทมแทมแทม

0: พื้นถามเลย
1: สีเดี๋ยวโอ้อะไรถามอะไรพี
0: ่มีโปรว่าวันนี
1: ้โอ้วันนี้ไม่มีโปรครับผมต
0: ั
1: ดรอบใหม่ไม่มีโปรครับพี่ตกใจหมดเลยนะที่ดังถามก่อนนะพี่เสียจังหวะเลยพี่อ่ะมาสีเขียวได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟอุ้ยมาดีพี่มาดีนะขออีกอันนึงนะเอาลูกอีกลูกนึงนะระหว่างสีเหลืองกับสีแดงเอาสีอะไรดีครับพี่
0: สีแดงครับผม
1: สีแดงนะครับ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: แทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสีแดงได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะครับผมโอ้โหไม่ใช่ครับพี่เฉียดไปนิดเดียวเองพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเฉลยครับผมมันอยู่ที่สีเหลืองนะครับนะนี่คือเขย่าคลุกโรยนะครับพี่ธานินครับผม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวคราวหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโปรตอบได้2ครั้งนะพี่นะ
0: โอเคครับผม
1: โอเควันนี้ขอบคุณพี่มากเลยนะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับนะอ้าวนะครับผ่านไปก็ใครที่อยากเล่นเกมนะฮะก็รีบกดเข้ามาจองสายกันนะผมบอกแล้วต้องรีบเลยนะไม่งั้นพลาด นะครับนี่อย่าแซวเรื่องหลังคาปิวเยอะนะครับอุ้ยชาวคณะชอบนะครับผมนะอ่ะนะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับนะที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: เขย่าคลุกโรยโดยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
1: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ชุด history นะครับหรือว่าเป็นแค่ตัวสำรองของน้องนะครับแม่อย่างช้ำนะครับลูกจ้างหัวใจนะครับพี่บ่าววีนะครับฉันกำลังเป็น

0: ตัวแทนของใครหรือเปล่านะครับนะพี่เสด็จนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเอามาทักทายลูกพี่หลังไมค์หน่อยนะมียายแสงบางนานะครับพี่เน่งบึงกุมนะครับมีพี่แพรวกทมนะครับมีป้ากิ่งบางปะกงป้ายาสมุทรปราการนะครับพี่บัญชาอุตรดิตนะฮะแล้วก็พี่เสด็จนะครับนะก็เป็นเพลงที่คุณลุง935ขอมานะครับนะจากหมอชิดนะฮะแล้วก็ทักทายชาวคณะทาง Facebook Live นะฮะตอนนี้นะมีพี่สมพงศ์นะครับพี่หนูริงพี่จิตนะครับน้าเมนะครับเจเดซี่น้องนับดาวนะครับนะแล้วก็มีคุณนรเดชเหรอครับนราเดชนะฮะมาแล้วนะครับชาวคณะของเราพี่บัวสานะครับน้องออยนะครับมาแล้วพี่ดวงเดือนด้วยนะครับยินดีต้อนรับด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพี่ๆที่มากดไลค์กดหัวใจนะครับพี่เล็กกาแฟนะครับมีพี่ออยพี่ดวงเดือนนะครับพี่สำลีขาวล้วนพี่สุฮอลแลนด์พี่เพ็ญนภาคุณยายพอเพียงนะฮะมีพี่ธงชัยพี่ดวงใจบุญล่านะครับพี่ธนวัฒน์พี่อัญชลีพี่นิสานาถนะครับพี่สมัยสุทธิธรรมพี่บาร์บี้เกิลนะครับพี่เสถียรพี่ศรีวัยมีพี่โรสแล้วก็มีพี่ไทยรัฐแตงโมด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะจ๊ะต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงนะครับที่พี่ขวัญเรือนช่วยผมเลือกมานะครับขุนแม้เจินเจิน

นอกจากบะหมี่ปอกๆแล้วนะครับมีกระถินกับส้มตำนะครับนะมีสตอผัดจุ้งนะครับตอนนี้หลายเมนูเริ่มมานะครับผมอาหารเริ่มมีนะครับผมนะกระถินคืนถิ่นนะฮะสิริพรศรีประเสริฐนะครับจากสปป.ลาวนะจ๊ะ

0: ก่อนหน้านี้นะครับก็มีงานจากเวสป้านะครับติดฝนความคิดถึงนะฮะแล้วก็งานจากคุณแม่เจินเจินนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยถูกเริ่มต้นวันละ8บาทนะครับวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับ CP Extra แมคโครโลตัสนะฮะธุรกิจค้าปลีกยั่งยืนผู้นำจัดการขยะครบวงจรกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วก็เซเว่นอาหารสุนัขเอโปรไอคิวของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ดสามมิกซ์นะฮะอร่อยคุ้มค่าตัวจริงเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟรมนะครับแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองตัดผมฟรีนะครับนะแล้วก็อาหารหลังเวทีนะขอบคุณน้องแชมป์โชคชัย4นะครับนะพี่นิดบ่าววีนะครับมีพี่มรกตบางนานะครับร้านนครข้าวมันไก่นะมีแกงซ่าคนน่ารักนะพี่พีระ

0: ดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: คอร์ดคอนเน็กแค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตกันต่อนะครับเฮียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับเดี๋ยววันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับงานจากน้องเบิ้ลกับน้องแมนนะครับคนต้นทางรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา16นาฬิ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะพรรคประชาชนมีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญเบรกรัฐบาลออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านพรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพร้อมด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายธีระสุธีวรังกูลร่วมแถลงจุดยืนพรรคประชาชนต่อกรณีพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทนายณัฐพงษ์กล่าวว่าได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำคือการสอดไส้และตีเช็คเปล่าในการออกพรก.กู้เงินในส่วนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศ 200,000 ล้านบาทการมัดรวมแผนดังกล่าวมารวมกับแผนการเยียวยาประชาชนเหมือนเป็นการนำเงินเยียวยามาเป็นตัวประกันเพราะจริงๆแล้วการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานต้องใช้เวลาหลายปีและยังไม่เห็นรายละเอียดของโครงการจากผลประชุมส.ส.พรรคประชาชนจึงมีมติว่าจะใช้อำนาจที่มีในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเข้าชื่อตามคำร้องที่พรรคประชาชนเป็นผู้ยกร่างเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปเมื่อถามว่าจุดยืนดังกล่าวเน้นเฉพาะในส่วนที่2ที่เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือไม่นายณัฐพงษ์ระบุว่าจริงๆในส่วนแรกก็มีปัญหาตามที่นางสาวสิริกัญญาได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามไปแล้วว่าการเยียวยาเปรียบเสมือนเป็นการเยียวยาแบบสุ่มไม่ใช่พุ่งเป้าแบบที่รัฐบาลพยายามจะสื่อสารมาก่อนหน้านี้นฤชาเล็งหารือทีมกฎหมายฟ้องภูมิธรรมและปลัดมท.หลังกพค.ชี้คำสั่งย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมายนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวว่ากรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.มีมติเสียงข้างมากพิจารณาว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นและนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายตนเองไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงไม่ชอบด้วยกฎหมายตนเองเพิ่งได้รับทราบจากสื่อถือว่าได้รับความเป็นธรรมจากกพค.ซึ่งพิจารณาล่าช้ามากทั้งนี้ทราบว่ามีการโต้ตอบหนังสือกลับไปกลับมาขอขยายเวลาชี้แจงข้อเท็จจริงหลายครั้งสุดท้ายตนเองต้องทำหนังสือทวงถามผลการพิจารณาเองซึ่งต่อไปจะต้องมาพิจารณาว่าขั้นตอนการเสนอเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายตนเองนั้นมีการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาชอบหรือไม่ชอบอย่างไรมีเหตุผลหรือไม่เรื่องนี้จะเป็นบรรทัดฐานให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการที่มีอำนาจแต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายพึงสังวรการใช้อำนาจต้องคู่กับคุณธรรมทั้งนี้เห็นด้วยกับนายชัยวัฒน์จุลธีรพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตอธิบดีกรมการปกครองที่จะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไปและตนเองก็จะดำเนินการด้วยนายกและคณะเดินทางถึงเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วเตรียมหารือ3ฝ่ายไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์ค่ำนี้เมื่อเวลา 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางถึงเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วโดยภารกิจในช่วงค่ำเวลา 18:00 น.นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาร่วมกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อหารือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ3ฝ่ายนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับการหารือ3ฝ่ายหรือไตรภาคีไทยฟิลิปปินส์กัมพูชานั้นเป็นการดำเนินการโดยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนทำหน้าที่อำนวยความสะดวกการประชุมในครั้งนี้ซึ่งนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เดินทางมาก่อนล่วงหน้านั้นได้เน้นย้ำจุดยืนไทยในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศส่วนการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาจะมีการดำเนินการทีละขั้น โดยที่สำคัญคือการสร้างความไว้ใจกันกลับมาใหม่อีกครั้งสำหรับในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนี

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดใน

ไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

โอดวงใจครับเมทิชาก่อนนั้นฮักหัวใจเจ้าเด้ออีหล่าไม้พิรมพรแล้ววันนี้เปิดมาด้วยยางลบหัวใจชื่อเสียสละงันจากอ้ายไผ่พงสะท้อนสิบโมงนาฬิกา20นาทีครับคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับพระอาทิตย์ก็สดใสเหลือเกินฝั่งพระราม9เลยนะแต่ฝั่งนนทบุรีช่วงบ่ายๆเที่ยงๆถามหาไปเรียบร้อยสำหรับฟ้าฝนนะครับเย็นๆแบบนี้ครับอยู่กับโอ๊ตคณิต4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงรับไม้ต่อแปะมือแปะๆกับจากเฮียมีคณชัยนะครับบน FM 95 MHz ครับผมหมายเลขโทรศัพท์ใครที่อยากจะขอเพลงนะหมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366นะครับเบอร์นี้สามารถที่จะโทรเข้ามาขอเพลงได้ตลอด24ชั่วโมงทุกช่วงนักจัดรายการนะครับจดได้จดเลย022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95มาวันนี้วันคล้ายวันเกิดสาวสวยของพี่ๆแล้วก็แม่ๆนะฮะพ่อๆด้วยน้องเมธิชานะครับก็มีไอพอนอนุชฝากเพลงมาทาง SMS บอกว่าวันนี้ขอเพลงเป็นพิเศษนิดนึงให้เจ้าของวันคล้ายวันเกิดโอ้ดวงใจที่ใส่ทำนองไว้ให้นะเมธิชาเขาบอกว่าสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดน้องเมด้วยจากใจอ้ายพรอ่อนนุชกู้ภัยสุดหล่อนะครับและ

ส่วนเพลงพี่ไม้พี่รมพรวันนี้ก็มอบให้คุณชัยยาสารคามนะครับฝากทาง SMS เช่นกันและเปิดมาด้วยนี่ของพี่ไผ่ใช่ไหมเชฟพงเจนีก็ฝากไว้ให้น้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ลุงหนวดมินวิรีรวมไปถึงคุณผู้ฟังช่วงเย็นๆแบบนี้ด้วยนะฮะนอกเหนือจาก3ท่านแล้วเนี่ยนะครับสวัสดีไปถึงคุณพี่อรุณแสงสอนนะครับแวะมาเป็นกำลังใจขอเพลงเซิร์ฟโนบิตะรวมไปถึงกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตนะส่วนทางพี่โจมิเตอร์ครับทักทายด้วยช่วงเย็นๆแบบนี้วันนี้แวะมาขอเพลงกอดรูปจูบกระดาษเกษมคมสันส่วนทางนวมินบ้านพี่โจมิเตอร์บอกว่าฝนตกแล้วครับน้องโอ๊ตขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยนะครับไม่รู้ว่าพี่โจวิ่งรถหรือเปล่าวันนี้นะพี่แท็กซี่ที่สุดหล่อของผมอีกหนึ่งท่านส่วนทางไลฟ์สดครับสวัสดีพี่เรืองใจนี่อัปเดตนิดนึงบอกว่าร่มกล้าฝนตกอย่างแรงขอเพลงนอนฟังเสียงฝนของต่ายหน่อยส่วนพี่สุวิมลทักทายด้วยนะครับคุณดวงเดือนแวะมาแล้วพี่หนูวันดวงดีศรีวิชัยด้วยนะครับสุดหล่อศิลปินของเราแล้วก็พี่สายทองแวะมาฝากเพลงน้องเพชรคทาวุฒิคุณบุญชูฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันอนันต์ครับคุณวิมนนันอ่านผิดขออภัยนะครับก็ทักทายด้วยแล้วกันน้องไบรท์บอกว่าแฮปปี้เหลือเกินได้ฟังเสียงพี่เมย์วันนี้ฟังทั้งวันแน่นอน นี่เห็นไหมนักจัดรายการของเราน่ารักไงสาวสวยมากความสามารถนะวันนี้ก็วันคล้ายวันเกิดน้องเขารวมไปถึงก็ต้องอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่7พฤษภาคมนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงก่อนเลยแล้วก็พอสุขภาพแข็งแรงคุณจะทำสิ่งใดปฏิบัติสิ่งใดตามใจที่ประสงค์อยากปรารถนามันก็สามารถที่จะทำได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นตามใจที่เราแสวงหาเนาะและที่สำคัญก็ขอให้มีโอกาสที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตของพวกคุณนะครับรับทรัพย์รับความเฮงรับโชคลาภนี่ลาภลอยมาแบบว่านั่งนิ่งๆอ้าวเงินเข้าบัญชีแต่ไม่ใช่บัญชีม้านะมันเงินทุจเงินสุจริตนี่แหละว่าจะพูดขอให้เฮงๆแล้วกันร่ำรวยมีเงินเหลือกินเหลือใช้ทุกท่านนะครับผมคุณบุญเลียนบุญเลียนครับผมบอกบุรีรัมฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกค่ะฝนหายไปไหนน้อคุณธีรวัฒน์แวะมาใจก็ลวงเหรอฮะของธัญญาอาสยามเดี๋ยวผมเช็คเพลงให้อีกทีข้อความมันผิดเพี้ยนไปอยู่นะครับส่วนคนใจสิงบอกว่าตอนนี้ฝนตกประทุมหนักเลยครับคุณวอนจากรังสิตนั่นเองทักทายด้วยนะครับสงสัยนี่ช่วงทิ้งเที่ยงบ่ายๆนนทบุรีแถวบ้านผมก็ตกไปกระหน่ำแป๊บหนึ่งแล้วก็พัดไปฝั่งประทุมนี่แหละ อีกหนึ่งข้อความครับจากทางมีนบุรีน้องลูกลิงที่แปลว่าลูกตาลนี่เขาบอกว่าฝนตกหนักมากเลยค่ะมีนบุรีเช่นกันเลยวันนี้แวะมาขอเพลงหนอนผีเสื้อหน่อยหนูเนี่ยอยากนอนละเป็นหนอนเลยของคุณหนูพิเตอร์นะครับแล้วก็ฝากบทกลอนใส่ไข่มาเหมือนเดิมเขาส่งบทกลอนมาว่าครับคุณฟังหนอนผีเสื้อประหลาดเหลือในเครือญาติเจ้าประกาศรักไว้ให้ก้องฟ้าแม้ร่างเจ้าอับเฉาร้าวโรยราเพียงมาลาอย่าบินข้ายินยอมขอถนอมพยอมไว้ไม่ให้ช้ำดื่มเพียงน้ำยับยั้งประทังไว้หากวันหน้าตัวข้าเกิดสิ้นใจฝากดินไว้ให้มาลัยได้งดงามเพราะจังเลยขอบคุณด้วยนะครับสำหรับบทกลอนนี่เขาใช้ฉายานามว่ากวีทิงเจอร์ออกเสียงถูกเปล่าทิงเจอร์หนึ่งสายครับโทรมาด่วนๆ

0: จกังวลครับงานจากน้องธัญญามองให้ทางไลฟ์สดด้วยนะครับตอนนี้หนึ่งสายรออยู่แล้วนอกจากสายหน้าใหม่ฟ้าฝนก็กำลังเดินทางมาแล้วนะฮะแถวๆพระรามเก้านี่
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
0: หนึ่งสายมาแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับขออภัยด้วยนะครับที่ทำให้ถือสายรอนาน
3: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ครับเรียนสายอยู่กับคุณพัชรินนะครับผม
3: ใช่ค่ะ
0: นี่วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับอากาศแบบนี
3: ้จากใจเป็นข้าวค่ะ
0: แบบว่าเสียงหวานหวานเพราะๆสักหน่อยใช่ไหมพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมพี่พัชริน
3: มอบให้ดีเจทุกท่านขึ้น95ทุกท่านค่ะ
0: ครับและคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายด้วยเนาะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้นะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับพี่พัชรินนะ
3: ขอบคุณมากนะคะ
0: ครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ
3: ดีค่ะ
0: นี่นะครับหนึ่งสายหน้าใหม่กับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจครับขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำ
1: สายชิลฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ

0: แหมเมฆฝนก็มานะฮะอ่ะเข้ากับเพลงนี้เลยอุทกภัยในดวงตาครับเสียงร้องจากพี่ดวงตาคงทองในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: สิบโมงกา44นาทีโดยประมาณนะครับคุณผู้ฟังมาอัปเดตสักนิดหนึ่งมีข่าวสารอัปเดตจากทางกองทัพเรือครับกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569ครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับในวันที่15และ16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 นาทีครับซึ่งเขาก็จะบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราวงดุริยางราชนาวีรวมด้วยศิลปินรับเชิญนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-253-8441ครับชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์ครับ024753081เราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเรา

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขาย

0: กว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: ทอคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
0: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ครับหมดรอบนะฮะ
1: พี่พี่ประกาศอีกทีพี่
0: อะไรฮะ
1: ประกาศบอกว่ารถเบนซ์ไถเนี่ยที่จอดฝั่งทางเนี่ย
0: ว่าไงฮะ
1: เลื่อนที
0: เอา
1: เก็บลูกชายผู้ใหญ่

0: กับเจ้าจักรยานกลับบ้าน
1: ผู้ชื่อเคนดิ
2: น้องแดงเอ้ยเรือพี่ข้างลมอยู่กอมุ้ยนี่น้องถ้าลมเงียบพี่ต้องพาเรือกลับมาใช่ปลาหมึกที่แดงสร้างนำปีฟากไปกับเรือกิตติศักดิ์แล้วน้องเอ้ยให้แดงไปรับได้ที่

0: ดหัวใจ
1: ถึงท้ายเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจครับกับงานจากอะทอมดันดีพ่อแก่แม่เฒ่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับพาเรทเพลงฮิตหนึ่งสายหน้าใหม่

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา17

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะชัดชาติสู้ศึกผู้ว่ากทมสมัย2ขอใช้ผลงาน4ปีเข้าสู้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตัดสินใจลงสมัครผู้ว่ากทมต่อสมัยที่2ว่าแนวโน้มมีโอกาสไปต่อสูงแต่ขอให้รอประกาศอย่างเป็นทางการเพราะตอนนี้เป็นผู้ว่ากทมต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนจะประกาศเมื่อใดเมื่อครบเทอมจะแจ้งอีกครั้งสำหรับทีมงานเดิมยังคงอยู่แต่ในอนาคตเมื่อถึงเวลาต้องว่ากันอีกทีส่วนจะถือว่าเปิดตัวช้าหรือไม่สำหรับตนเองไม่มีผลอะไรตอนนี้ยังรับเงินเดือนยังเป็นผู้ว่ากทมอยู่ต้องคิดเรื่องปัจจุบันให้ดีที่สุดสำหรับคนที่เปิดตัวมามีคนเก่งๆมากช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆกระตุ้นความสนใจซึ่งเป็นจุดสำคัญของประชาธิปไตยที่ต้องมีหลายตัวเลือกเมื่อถามถึงโอกาสชนะแบบแลนสไลด์นายชัชชาติระบุว่าไม่มีทางจะแลนสไลด์เลยผลเลือกตั้งล่าสุดพรรคประชาชนเข้มแข็งได้ส.ส.ทั้งกทม.ถ้าตนเองลงต่อก็เป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นต้องทำเต็มที่ส่วนจะใช้อะไรไปสู้กับพรรคประชาชนตนเองเป็นคนที่ทำงานมาแล้วมีผลงานอยู่ถ้าประชาชนชอบผลงานก็เลือกแต่ถ้าไม่ชอบผลงานก็ไม่เลือกเมื่อถามว่ายังยืนยันหรือไม่ว่าไม่ได้สนับสนุนสก.กลุ่มใดนายชัชชาติกล่าวว่าใจตนเองไม่ได้มีพรรคใดแต่ในอนาคตหากลงสมัครผู้ว่ากทม.แล้วมีสก.คนใดที่คิดว่าทำงานด้วยได้ดีอาจประกาศสนับสนุนเป็นคนๆไปหัวหน้าพรรคประชาชนยืนยันลงโทษทางวินัยส.ส.พันธินแล้วนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการวินัยพิจารณาข้อเท็จจริงและลงโทษกรณีนายพันธินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนอภิปรายพาดพิงไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลังมีข้อมูลว่ามีการประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้นายพันธินเข้าไปขอโทษกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยตรงโดยเลี่ยงที่จะตอบผลดำเนินการของคณะกรรมการวินัยเพียงชี้แจ้งว่าจากการประชุมของผู้บริหารพรรควันนี้ยืนยันมีการดำเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าสามารถเปิดเผยผลได้หรือไม่หัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าเป็นกระบวนการลงโทษทางวินัยเป็นกระบวนการภายในพรรคยืนยันว่าได้ดำเนินการวินัยไปแล้วหลังจากนี้รอเรื่องการแสดงออกการแสดงความจริงใจต่อพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่บ้านที่อาจจะเคยถูกพาดพิงยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อถามย้ำในข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวว่ามีการประสานให้นายพันธินไปขอโทษกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเรื่องจริงหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าเนื้อหาหลักที่อยากให้ประชาชนได้รับทราบวันนี้คือความพยายามของรัฐบาลที่จะสอดไส้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทในพรก.กู้เงินในส่วนเรื่องทางวินัยของส.ส.ภายในพรรคย้ำว่าดำเนินการจัดการอยู่จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักเลขาครม.หารือเตรียมความพร้อมจัดประชุมครม.สัญจรนางสาวฝนทิพย์วรัญญรัตนะรองเลขาธิการ

0: การคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่สำรวจสถานที่และประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ณจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและรองรับภารกิจสำคัญของคณะรัฐมนตรีได้อย่างสมบูรณ์ด้านนายรอมดอนหะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายืนยันว่าจังหวัดสงขลามีความพร้อมทุกด้านทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดสงขลาจะได้นำเสนอแผนงานและโครงการพัฒนาต่างๆต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ลมแรงปรับได้3ระดับสายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับ

0: ปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับ 17:00 นกับอีก9นาทีครับในช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค1สายก็รออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: เรียนสายอยากอยู่กับพี่หนุ่มนะ
3: ใช่ครับ
2: โอ้โหสุพรรณฝนตกหรือยังพี่หนุ่ม
3: ตกมา 2-3 วันแล้วเลอะตอนนี้ยังไม่ตก
2: ตอนนี้ยังไม่ตกนะแต่กรุงเทพฟ้ามืดครึ้มตกเลยพี่หนุ่ม
3: ที่ตกมานี่บ้านยังซ้อมไม่เสร็จกันก็มี
2: เพราะลมแรงด้วยใช่ไหมครับพี
3: ่ลักป่าฝายหมด
2: โอ้นี่เลยนะอ่ะวันนี้ฝากเพลงอะไรหน้าไมค์ดีครับพี่หนุ่ม
3: ลืมยากลืมเย็น
2: งานจากจินตลาภูลาภนะพี่หนุ่มมอบไว้ใครเชิญเลย
3: มอบให้นกสุพรรณให้วันวิซ่าให้พิสวัตแล้วก็ให้ทุกเพียงทุกซ่าที่ฟังขึ้นเนี่ยให้หมดทุกคนเลย
2: ได้เลยนะครับนะมาขอบคุณผู้สนับสนุน
3: น้องรักใหม่ด้วยคร
2: ับพี่หนุ่มขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมสักนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำแล้วกันนะ
3: ครับ
2: ครับผมขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครใครก็ชอบ
3: ใครใครก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: เรียบร้อยครับพี่หนุ่มขอบคุณด้วยนะครับพี่หนุ่มนะ
3: ครับขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: คร
2: ับผมหนึ่งสายหน้าใหม่นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสายหน้าใหม่ส่วนทางหลังใหม่ก็ทุกเสียงทุกสายที่ฝากเพลงกันเข้ามาแต่ช่วงนี้เรามาเริ่มพาเรทชุดนี้กันเลยนะครับกับเพลงที่พี่หนุ่มฝากไว้จินตลาภูลาภลืมยากลืมเย็น

มื่อนี่15ปีเบิ่งมาล้ําคอนเสิร์ตพี่นางศิริพรกับสามีน้องเนื้อสู่เออเดี๋ยวนี้ไปฟ้าไปเปลี่ยนสินเร็วๆ

0: ีเพลงมันๆเลยนะครับแหมเหมาะกับช่วงหลังฝนตกรถติดแบบนี้หัวบนพาเรดครับลืมยากลืมเย็นจินตลาภูลาภพบหมอหน้าห้านอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงตำตึ้งดึงใจกระเทยงานจากพี่สาวแย้เจตยาและพี่นางสิริพรอำไพพงศ์นะครับและปิดท้ายด้วยหลานสาวเจ้าภาพงานจากน้องกาฟิลหมอลำใจเกินร้อยจากท็อปไลน์นี่ก็เป็นพาเรดชุดนี้มันๆนี่อ่ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: เข้าสู่จอคิวฮิตกันต่อครับช่วงนี้ขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองมา 17:29 นาทีโดยประมาณนะครับสวัสดีไปถึงคุณยายพอเพียงด้วยนะพี่อ้วนคนเข้มครับจากรถไฟดนตรีบอกว่าจะเล่นคอนเสิร์ตคืนนี้น้องฝนไม่หยุดสักทีนี่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอให้ปลอดภัยแล้วก็รับรื่นนะสำหรับหน้าที่การงานศิลปินของผมพี่อ้วนคนเข็มนะครับเจ้าของผลงานเพลงนางฟ้านางมานี่เสียงแบบสุดยอดเลยนะคุณนรเดชบอกว่าได้แรงออกนี่ก็เป็นเพลงแนวหมอลำไปใช่ไหมเมื่อสักครู่พาเรทพี่สุครอง16นี่ก็บอกว่าฝั่งนี้ฝั่งบ้านพี่ฝนตกเหมือนกันน้องโอ๊ตเอ้ยฟังเพลงเพลินๆกันไปนะส่วนเอื้อยนภาเพ็ญสาวยะโสคนโก้ก็บอกว่าม่วนม่วนส่วนพี่คุณชายบอยทักทายกันครับผมพี่บ้าบอยเดี๋ยวตอดชาวเจอชงลูกตาลนะเดี๋ยวผมไปสี่ทุ่มตึ้งถึงคืนนะครับผมพี่บุญเรียนบอกว่ายิ้มหน่อยยิ้มใหญ่เลยนะคะอ๋อทักทายด้วยนะจ๊ะมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพลงใหม่ชั่วโมงนี้ในจอชีวิตเพลงที่จะแนะนำงานจากพี่นุจรีศรีราชานะครับเพลงนี้สังกัดค่ายอิสระซึ่งเพลงนี้เนื้อหาแหมมันเหมาะกับสถานการณ์ณตอนนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เลยก็ว่าได้อะไรมันก็แพงนี่ต้องเสียงสูงแบบนี้เลยนะฮะชื่อเพลงครับแพงแพงแพงนุชรีศรีราชา

0: จากสองสาวสองสังกัดค่ายแกมิโกรและอาสยามครับปวลีพรวิมลและใบเตยอาสยามทัวร์ลงวันธงชัยสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่16ครับและก่อนนั้นไอ้ทุยงั้นจากวงแอลกอฮอล์สัปดาห์นี้ก็ขึ้นมาอยู่ในฮิตที่11นี่คุณผู้ฟัง2เพลงต่อเนื่องที่ถูกแนะนำกันเข้ามานะครับกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณครับอาหารแมวเอปรอยคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: แมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 10:49 นะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะครับมาช่วงนี้ใครอยากจะหาทริปไปพักผ่อนนี่แนะนำสักนิดนึงครับคุณฟังทริปนี้ต้องห้ามพลาดเลยชวนทุกคนนะครับมาร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวรับหน้าฝน Green and Healthy Route อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนครับนอนเมืองการทานทุเรียนและเงาะ GI ในวันที่25-27มิถุนายนนี่นะครับผมคุณฟังพบกับการพักผ่อนแบบผ่อนคลายนี่อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซ็นท่ามกลางธรรมชาติถึง15บ่อนะครับทุกบ่อเนี่ยเขาผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์และรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าปลอดภัยและอาบแช่ได้แบบสุดฟินกันเลยนะครับใครอยากฟินเนี่ยก็ต้องลงบ่อนะพักผ่อนสบายๆครับกับที่พักสวยๆติดริมแม่น้ำแควรับประทานอาหารท้องถิ่นแกงป่าและปลาแม่น้ำและอื่นๆอีกเพียบเลยนะฮะถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกาแฟริมแม่น้ำแควขอพรเจดีมอนอธิษฐานสำเร็จครับกับพระพุทธรูปหยกขาวโบสถ์สีม่วงและร่องรอยทางรถไฟสายมรณะณวัดพุตะเคียนนะครับยังไม่หมดเท่านั้นครับย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2กับพิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาดนั่นเองคุณผู้ฟังแล้วยังมีกิจกรรมตักบาตรยามเช้าในบรรยากาศสดชื่นวิวสวยๆครับที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนนะฮะเดินชมตลาดริมแควชิมอาหารและขนมท้องถิ่นขนมทองเยอะส่วนไฮไลท์นะครับก็คือพาชมงานเทศกาลผลไม้อำเภอทองผาภูมิและพาชิมทุเรียนและเงาะGI ครับที่รสชาติเขาหวานกรอบอร่อยแบบสดๆกันถึงในสวนเลยนะครับทริปนี้ครับ25-27มิถุนายนนี้นะครับเป็นทริป3วัน2คืนในราคาพิเศษสุดๆเลยคุณฟังราคาต่อท่านนะครับ 9,900 บาทนี่ต่อท่านนะครับราคานี้ก็รวมค่าเดินทางที่พัก2คืนและอาหารเนี่ย8มื้อเลยนะฮะรวมไปถึงค่าเช่าชมสถานที่ต่างๆอีกด้วยนะครับราคานี้เน็ตๆแล้วนะครับทริปนี้รับเพียง30คนเท่านั้นครับสมัครร่วมกิจกรรมที่หมายเลขโทรศัพท์0812477109ครับย้ำอีกครั้ง0812477109หรือคุณสามารถที่จะสแกน QR code ที่โปสเตอร์นะครับก็ทาง Facebook Fanpage RGM FM 95ก็จะโพสต์นะครับซึ่งทริปนี้จะมีศิลปินรับเชิญเป็นน้องเมย์ทิชาแน่นี่นะครับไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วยสำหรับ Green and Healthy Routeอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนณเมืองการทานทุเรียนและเงาะ GI ย้ำอีกครั้งครับ25-27มิถุนายนนี้นะครับราคาต่อท่าน 9,900 บาท3วัน2คืนเน็ตๆเลยนะครับ
2: เพื่อนเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับทาง SMS 4689400นะฮะสวัสดีไปถึงเอ้ย3บาทปากแดงด้วยฝากเพลงเล่าสู่กันฟังคุณวิภาฝากเพลงกลางดาวพี่จูจูบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ขอเป็นส่วนเกินได้ไหมคะ Boys Peach Maker ให้พี่จูจูก่อนแล้วกันส่วนเกินถึงท้ายชั่วโมงนี้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้า

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา18:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่าหนึ่งด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยินสองมุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการสองมุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการสองมุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่มสองมุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: แหมฟ้าหลังฝนสดใสเสมอนะฮะฝนตกนิดเดียวตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วครับที่บ้านตกไหมฮะ
4: ตกฮะตกแต่ว่าสำคัญว่าวันนี้กรุงเทพตกทั่วฟ้าน่าจะครอบคลุมอยู่
3: น่าจะครอบคลุมครับเมื่อสักบ่ายๆเนี่ยมาจากลำลูกกาที่นั่นก็ฟ้าครึ้มมืดเหมือนกันนะฮะใกล้จะตกก็เลยต้องออกมาก่อนกลัวรถติดนะฮะพอมาถึงสถานีก็ตกเลย
4: ก็ใกล้เคียงกับผม
3: ครับ
4: ผมเข้ามากรุงเทพแต่ลอยต่อกับลำลูกกาเนาะ
3: ครับ
4: ก็ลมแรงด้วยไม่ถึงขั้นเป็นพายุหนักหน่วงแต่ว่ามีลมพัดแรงแล้วก็ฝนก็ตก
3: ครับ
4: ตกอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงแล้วก็เลิกลากันไป
3: ดีฮะฝุ่นจะได้หายอากาศจะได้เย็นลงบ้างครับถ้าตกแบบอย่างที่ลมไม่แรงแบบนี้นะนะครับไม่ต้องน้ำท่วมไม่ต้องอะไรฮะแค่ทำให้อากาศมันสบายขึ้นพอแล้ว
4: ก็คิดว่าอากาศตอนนี้มันเริ่มเย็นลงเพราะฉะนั้นพายุฤดูร้อนเนี่ย
3: ครับ
4: ปรากฏการณ์ที่ฝนมาพร้อมกับลมแรงๆเนี่ยก็คงจะลดลงไปได้ด้วย
3: ใช่ครับ
4: เพราะอุณหภูมิมันเริ่มคลายร้อนลงละ
3: ครับ
4: แต่ถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยมันร้อนแล้วเย็นมันเจอใช่ไหม
3: โอ้โหลูกเ
4: ห็บมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของไอ้สภาพอากาศรุนแรง
3: ครับ
4: ก็คือมันจะมาฝนมันจะมาเนี่ยมันจะมาแบบลมแรงเป็นพายุเลยนี่มันลดทอนไปละ
3: ของเราเนี่ยก็คือยังกรมฝนหลวงนะพี่เพศาลที่ขึ้นไปสลายก้อนเมฆอ่ะที่มันจะทำให้ความแรงของพายุฤดูร้อนมันคลี่คลายนี่ขนาดคลี่คลายลงไปพอบางส่วนนะฮะยังเสียหายกันเยอะขนาดนี้นะครับไอ้ลูกเห็บที่ตกลงมาจากเดิมที่มันต้องใหญ่ๆอ่ะเหลือประมาณสักลูกกอล์ฟประมาณนี้ใหญ่สุดนะฮะแล้วก็เล็กๆก็อย่างที่เชียงใหม่ที่เราเห็นกันนะทั่วดอยประมาณนั้นโอ้โหแต่ประเทศเพื่อนบ้านดูสิครับอย่างเวียงจันทร์ครั้งก่อนเห็นไหมพี่ไพศาล
4: โอ้ยตกลูกฟุตบอล
3: เออใหญ่มาก
4: ตกบ่อน้ำโอ้โหตกหน้าตกใจนะ
3: ครับ
4: นั่นแบบโอ้โหแบบอย่างลูกอุกาบาตตกมา
3: สวนกล้วยหอมของเขานะฮะที่มันปลูกเนินบนเนินเขาอะเหลือแต่ตอต้นกล้วยอะนอกน้ำหายไปหมดเลยครับ
4: โอ้โหเสียหายใหญ่ก้อนใหญ่มาก
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
3: ครับก็ถ้าช่วงเวลานี้นะพี่เพศาลถ้าเป็นฟิลิปปินส์ก็รอท่านนายกที่จะคุย
4: ท่านนายกเดินทางถึงแล้วนี
3: ่ถึงแล้วครับแล้วก็ค่ำเนี้ย
4: เซบูนะเป็นเกาะเซบู
3: ครับค่ำเนี้ยฟ ฟิลิปปินส์เป็นประธานในการที่จะให้ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันนะฮะระหว่างคุณอนุทินกับฮุนมาเน็ต
4: คงจะเป็นเรื่องเจ้าภาพเขาอยากจะสร้างเครดิตนะ
3: ครับ
4: ก็ถือว่าเป็นสองประเทศนี้ก็เป็นสองประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกิดมีปัญหาขัดแย้งกัน
3: ครับ
4: เจ้าภาพเขาก็ก่อนจะเข้าสู่พิธีการอะไรอย่างเป็นทางการก็เชิญให้มาถึงก่อนแล้วก็
3: เชิญมาคุยหน่อย
4: จัดเลี้ยงอาหารค่ำ
3: ครับ
4: ร่วมกันนะเป็นการต้อนรับ
3: ครับ
4: ก็พบกันตอนช่วงค่ำก็เลี้ยงอาหารค่ำนั่นแหละก็มีนอยอะควิโนไม่ใช่สิอะไรนะมาร์กอสจูเนีย
3: ครับ
4: มาร์กอสจูเนียเขาก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงฮุนมาเน็ตกับนายกอนุทิน
3: ครับ
4: แล้วก็คงจะได้พยายามที่จะประสานรอยร้าวให้นะ
3: คือหลังจากที่เรามีปัญหากันแล้วก็ความสัมพันธ์มันลดต่ำลงมากเนี่ยเราไม่มีเวทีคุยเขาเรียกร้องขอจะคุย JBC เราก็ตอนนั้นยังไม่มีหัวหน้าคณะที่จะไปคุยกับเขาก็บอกว่ารัฐบาลเพิ่งตั้งนะครับยังฟอร์มทีมกันไม่ได้ให้รอไปก่อนนะฮะ

ขอคุย GBC มันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้คุยอะไรกันนะพี่เบสารเวทีในการที่จะสารสัมพันธ์หรือว่ารื้อฟื้นความสัมพันธ์มันไม่มีเลยฮะก็คงจะรอโอกาสนี้ฮะแล้วก็การที่จะเห็นว่าความคืบหน้าในการ

สวัสดีครับผมขออนุญาตทักทายพี่น้องรายงานตัวพี่น้องสุขสุคนมื้อนี้นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้ก็วันที่7วันพฤหัสที่7แล้วนะจ๊ะทักทายพี่ๆด้วยนะคะเสียงอาจใจแหบแห้งไปหน่อยนะฮะเพราะว่าดีเจไม่สบายนะฮะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับตอนนี้เจ็บคอเจ็บคอนิดนึงนะฮะแล้วก็เสียงขึ้นจมูกเยอะด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้หนูน้ำมนต์กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวทักทายพี่ๆทุกคนหน่อยนะฮะแล้วก็วันนี้จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่น้องก่อนกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีลุงต่อยด้วยนะฮะสวัสดีลุงต่อยครับแล้วก็ลุงต้อยมาแล้วนะครับแล้วก็พี่วิไลนะครับแล้วก็น้องฟ้าเข้ามาแล้วเนาะน้องฟ้าคนสวยของเรานะฮะแอดมินสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับผมพี่สายทองแล้วก็พี่เดือนเพ็ญมีใครบ้างอยู่นะพี่นงรักมาแล้วพี่จันเพ็ญสวัสดีครับพี่เดี๋ยวนะเมื่อกี้แอบเห็นพี่มังกรนะฮะพี่มังกรสวัสดีนะครับเสียเปียกสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะสวัสดีพี่น้องทุกเสียงทุกสายสู่คุณทุกคนครับผมอยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะจนถึง4 ทุ่มนะครับก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามาหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่เด้อนะฮะแล้วก็รอสายทำไมด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะฮะหรือจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะทักทายพี่น้องสุขสุขคนนะฮะคำคืนนี้ฟังเพลงมวนๆย่าๆน้ำกันนะครับพี่น้องครับจะไหนกะขอเพลงกันได้เนาะทางไลน์ก็ขอได้นะฮะแล้วก็สวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะฮะสวัสดีน้องแชมป์ครับน้องแชมป์ศรีสุขรายงานตัวครับพี่บอสวันนี้พี่บอสไม่ค่อยสบายนะต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเสียงอาจจะอันนี้ไปหน่อยเพราะว่าเจ็บคอมากนิดนึงฮะไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ย อยู่กันยาวสวัสดีพี่ลาวัดด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีแม่น้อยด้วยนะครับพี่ลาไลสวัสดีพี่ลาไลด้วยนะครับแล้วก็แม่น้อยผู้ร่ำรวยและโชคดีนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายกันเลยนะฮะเอาละช่วงหน้าครับผมขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1 สายเนาะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามา

ขอเพลงก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะฮะตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหนุ่มน้ำมนต์คนรูปหล่อ
1: โอ้โหสวัสดีครับคุณลุงครับลุง935ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อลุงโทรมาจากที่ไหนครับตอนนี้ครับลุง
2: แจ้งวัฒนะ
1: อ๋อแจ้งวัฒนะเหรอฮะ
2: ครับ
1: อ๋อคุณลุงตอนนี้ขับแท็กซี่อยู่ใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
2: ใช่
1: เป็นมีฝนไหมครับเนี่ยคุณลุงฝนมีไหมจ๊ะ
2: ปล่อยแล้วเริ่มตกปล่อยแล
1: ้วอ๋อมันตกปล่อยวันนี้คุณลุงได้สายหน้าไมค์เข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรครับ
2: เสียงแคนจากแมนชั่น
1: อ๋อเสียงแคนจากแมนชั่นของพี่หมายไทยเนาะ
2: ครับ
1: วันนี้คุณลุงพิเศษให้ใครบ้างครับผลงานเพลงนี
2: ้ให้ทุกเสียงทุกสายนะครับ
1: โอ้ได้เลยครับคุณลุงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้เด้อ
2: สบายดีนะครับ
1: สบายดีฮะคุณลุงเดี๋ยวไว้เจอกันมีโอกาสเดี๋ยวผมไปเล่นแจ้งวัฒนะดีกว่า
2: โอเค
1: ได้แล้วคุณลุงครับผมจะจัดให้จ้าขอบคุณมากครับ
2: ครับ
1: ครับผมเอาละครับสายหน้ามาจากคุณลุง935นะตอนนี้ก็ขับแท็กซี่อยู่นะที่แจ้งวัฒนะนั่นเองขอเพลงเข้ามาเสียงแคนจากแมนชั่นครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ละครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:38 เนาะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะครับผมสวัสดีคุณยายด้วยนะครับผมแล้วก็พี่โสภาสวัสดีเสียเปียกด้วยนะฮะเสียเปียกสุดหล่อของผมนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่จิตด้วยนะครับพี่จิตเข้ามาแล้วแล้วก็พี่เอบอกว่าไปแล้วนอนแล้วโอเคนอนเร็วจังเลยสวัสดีพี่สุเทพด้วยนะครับผมแล้วก็ยายออสมาแล้วนะฮะสวัสดียายออสด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับแล้วก็พี่ลำพึงนะครับสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับแล้วก็พี่ยายสวัสดีพี่ยายด้วยนะจ๊ะยายออสบอกว่ากดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโหขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนละกะทักทายพี่น้องสุขสุขคนครับที่เขามารับชมรับฟังหนุ่มหนามนอาจสิเสียงอาจสิแหบ

ในเด้อพี่น้องครับเสียงแหบพร้อมเจ็บคอพร้อมพี่น้องบ่สบายเจ็บขิ้งลายตอนนี้ฮะหน้าที่บ่สบายนะฮะก็ที่แบบทักทายผู้ใดบ่ทั่วถึงต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนํานะครับผมมื้อนี้ก็ฟังเพลงยาวๆกับหนุ่มหน้ามนนะครับอยากฟังเพลงกับพี่น้องสามารถขอมาได้เลยครับขอมาได้เลยนะฮะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะหนุ่มหน้ามนจัดให้แน่นอนขอแค่ขอเข้ามาเนี่ยจัดให้แจ่มๆเลยนะครับเมื่อวานนี้แบบขอเพลงกันมาเยอะมากเลยเนาะแต่ว่าไม่ได้เปิดให้ฟังสักทีเนาะแต่วันนี้ผมเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็จัดตามคำขอยาวๆในช่วงนี้กับหนุ่มน้ำมนต์กันละกันนะครับผลงานเพลงเพราะๆจากปรางทิพย์นั่นเองครับดวงใจจ้า

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ประสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้เซ็ตตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักฝาย
4: ยำยำจัมโบ
5: ้ชิโน
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
6: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาให้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: Hey, bro!

ัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ตัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่กดไลค์กดแชร์กับหนุ่มหน้ามนนะฮะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน้ามนนะครับวันนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเจ็บคอมากนี่พยายามสุดๆแล้วนะขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่เข้าใจนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ก็เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆนะฮะในท้ายชั่วโมงนี้นะฮะชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับผมท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับคนโสดคนสวยในค่ำคืนนี้นะจ๊ะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 21:00 น.

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกระทรวงเกษตรเร่งอำนวยความสะดวกส่งออกทุเรียนไปจีนนายระพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่าประสานงานขยายเวลาการเปิดด่านและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรส่งออกโดยเฉพาะทุเรียนโดยช่วงผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดจำนวนมากได้ขยายเวลาการให้บริการตรวจรับรองสินค้าส่งออกที่ด่านต่างๆเกินเวลาเที่ยงคืนเพื่อให้การขนส่งไปยังประเทศปลายทางเป็นไปอย่างต่อเนื่องลดปัญหาสินค้าตกค้างและความล่าช้าในการขนส่งนอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้ประกอบการประสานนัดหมายล่วงหน้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตามเวลาที่กำหนดช่วยลดระยะเวลารอคอยและเพิ่มความคล่องตัวด้านโลจิสติกรวมถึงได้ระดมกำลังสารวัตรเกษตรจากพื้นที่ภูมิภาคอื่นเข้ามาสนับสนุนในพื้นที่ที่มีปริมาณการส่งออกหนาแน่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจรับรองให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยยังคงเดินหน้านโยบาย4ไม่อย่างเข้มงวดได้แก่ไม่อ่อนไม่สวมสิทธิ์ไม่มีสีไม่มีสารและไม่หนอนพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อป้องปรามการกระทำที่อาจสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ทุเรียนไทยหรือเอาเปรียบเกษตรกรท่านนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียนไทยจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่าร้อยละ30หากทุกภาคส่วนร่วมกันรักษามาตรฐานและคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่ประเทศคู่ค้ากำหนดเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกทุเรียนเข้าสู่ประเทศได้มากกว่า 150,000 ล้านบาทเจ้าของสวนสัตว์เพื่อเดรัจฉานสุดดีใจได้เจ้ามัชลิงกระรอกที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดคืนนายพิสิทธิ์ณพัทลุงอธิบดีผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์เจ้าของสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานเปิดเผยถึงการหายไปของเจ้ามัชลิงกระรอกที่ถูกสองสามีภรรยาขโมยไปว่าเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่1พฤษภาคมตนเองได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ว่าเจ้ามัชลิงกระรอกได้หายไปตนจึงได้เปิดกล้องวงจรปิดดูแต่เนื่องจากเป็นช่วงหลังฝนตกประกอบกับเป็นช่วงกลางคืนจึงเห็นหน้าผู้ที่ขโมยไม่ชัดเจนโชคดีที่กล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านสามารถจับภาพคนร้ายได้ชัดเจนขึ้นจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานไปแจ้งความในวันรุ่งขึ้นกระทั่ง2วันที่ผ่านมาสวนสัตว์พาต้าได้ติดต่อมาว่ามีนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวสวนสัตว์พาต้าได้นำลิงกระรอกใส่กระเป๋าแมวไปด้วยแต่ทางสวนสัตว์ไม่ได้ให้เข้าจึงฝากไว้ข้างนอกและในขณะเข้าไปเที่ยว2คนนี้ได้เข้าไปขโมยสัตว์เลื้อยคลานของสวนสัตว์พาต้าสวนสัตว์จึงแจ้งความไว้ที่สน.บางยี่ขันธ์และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้โทรมาบอกว่าสามารถจับคนร้ายพร้อมตรวจยึดของกลางไว้ได้ที่ย่านดอนเมืองทันทีเมื่อช่วงกลางเดือนงูในสวนสัตว์2ตัวหายไปแต่เชื่อว่างูหลุดออกไปเพราะประตูแง้มอยู่จนวันนี้ได้เดินทางไปรับเจ้ามัชก็พบว่างู2ตัวซึ่งเป็นของตนเองอยู่ในจำนวนของกลางด้วยตอนนี้รู้สึกโล่งใจและดีใจที่ได้เจ้ามัชกลับคืนมาเพราะลิงตัวนี้เกิดที่นี่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กไทยออสเตรเลียร่วมฝึกกองกำลังผสมแก้ปัญหาภัยก่อการร้ายในจังหวัดกระบี่สร้างความเชื่อมั่นเมืองปลอดภัยนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดกระบี่มีการฝึกร่วมแก้ปัญหาภัยก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองกำลังของประเทศไทยและออสเตรเลียภายใต้รหัสดอนแพตเตอร์26เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการดูแลความปลอดภัยของประเทศโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญระดับนานาชาติให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยระหว่างวันนี้ถึงวันที่11

0: พฤษภาคมมีการเริ่มฝึกร่วมผสมของเจ้าหน้าที่ไทยออสเตรเลียมีการใช้กระสุนเสียงและกระสุนสีการใช้โดรนตรวจการในห้วงกลางวันและกลางคืนโดยใช้พื้นที่ภายในกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ส่วนระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคมเป็นการฝึกภาคสนามในสถานการณ์จำลองในพื้นที่จริงประกอบด้วยการป้องกันการก่อการร้ายโรงไฟฟ้ากระบี่การปฏิบัติโดยตรงต่อที่หมายของเกาะศรีบอยาท่าเรือแหลมตรวจและท่าเรือแหลมหินการช่วยเหลือตัวประกันบนเรือเป้าหมายยุทธยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: สามสองหนึ่งนี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับลุงอนันต์ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: ลุงอนันต์โทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: ซอยโตแก้ว3แยก13ครับ
1: อ๋อไอ้จะแถววัดวัดทองหลางป่ะครับ
2: ก็ถ้าไปทางนึงก็เป็นวัดบึงทองหลาง
1: อ๋อก็คือถ้าไปอีกทางนึงเนาะเอ้ยวันนี้ผมเหมือนได้คุยกับลุงอนันต์ครั้งแรกใช่ไหมจ๊ะวันนี้
2: ครับครั้งแรกครับ
1: ตอนนี้ลุงอรันรับชมทางไลฟ์สดอยู่ไหมฮะหรือว่าฟังวิทยุครับ
2: ฟังในโทรศัพท์นะครับโทรศ
1: ั
2: พท์คือแบบว่าใช้ปุ่มกดครับ
1: อ๋อฟังในโทรศัพท์วันนี้ลุงอรันโทรเข้ามาขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: สาริกาไร้รังครับ
1: สาริกาไร้รังนะของยอดรักใช่ไหมจ๊ะ
2: ของคุณอายอดรักครับ
1: อ๋อแต่ถ้าเป็นต้นฉบับจะเป็นของคุณพ่อไวยพจน์
2: ครับ
1: นะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับลุงอนันต์ครับ
2: ก็คือพูดง่ายว่าแม่น่ะเสียไปปีนึงแล
1: ้
2: วแต่ชอบฟังเพลงนี้ไง
1: โอ้โหโอ้เสียผมเสียใจด้วยนะฮะลุงอนันต์ครับ
2: ครับแกเสียไปแต่วันที่1สิงหาคมปีที่แล้วอ่ะ
1: ครับอ๋อก็เลยเพลงนี
2: ้ผมจะมอบให้คุณแม
1: ่อ๋อมอบให้คุณแม่นะฮะโอ้เดี๋ยวผม

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณมากๆครับลุงอานเดี๋ยวผมจัดให้นะครับ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไม้จากทุกอานนะขอเพลงเข้ามาสาริการ้ายรังนะครับโอ้โหเพลงนี้ก็มอบให้คุณแม่นะฮะของลุงอานันต์นะฮะที่เสียไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเพลงนี้พิเศษสุดๆเลยนะฮะจากสายหน้าไม้ของเราจากลุงอานันต์นั่นเองครับไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับสาริการ้ายรังครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิต4ภาคนะครับขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: โจคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ว้าวเพราะสุดๆเลยนะครับผลงานเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบสำเนียงใต้นี่แบบครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะฮะของพี่นิวพงศกรนะฮะสำหรับผลงานเพลงเมืองหลวงใจร้ายสังกัด TAG Record นะครับคำร้องทำนองโชเล่ครับเรียบเรียงสุปการพรมเกิดนั่นเองนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากนิวพงศกรครับเมืองหลวงใจร้ายนั่นเองจ้า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับขณะนี้21:43 ยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับก็ทักทายพี่ๆคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับผมและช่วงนี้ก็มีข่าวดีมีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับทุกคนได้ทราบนะครับผมสำหรับทริปนี้นะฮะต้องห้ามพลาดเลยนะฮะชวนทุกคนครับมาร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวต้อนรับหน้าฝนกรีนเฮฟวี่รูทนะฮะอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองกาญนั่นเองครับทานทุเรียนและเงาะ GI ในวันที่25จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้นะครับผมพบกับการพักผ่อนแบบผ่อนคลายอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซ็นนี่ต้องบอกว่าท่ามกลางธรรมชาติถึง15บ่อกันเลยทีเดียวนะครับทุกบ่อผ่านการตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์และรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริหารนะครับว่าปลอดภัยอาบและแช่ได้แบบสุดฟินใครที่ยังไม่เคยเขาเรียกว่าแช่น้ำแร่อย่างนี้เนาะต้องมานะครับผมนี่ก็แบบรู้สึกน่าจะสนใจแล้วนะครับผมพักผ่อนสบายๆครับกับที่พักสวยๆติดริมแม่น้ำแควนะครับรับประทานอาหารครับผมอาหารท้องถิ่นแกงป่าและปลาแม่น้ำนะฮะถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกาแฟริมน้ำแควฮะมีคนพี่ๆเคยไปหรือยังจ๊ะกาญจนบุรีหลายคนอาจจะเคยไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ทริปนี้ผมบอกว่าพิเศษต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะฮะพักผ่อนไม่พอนะฮะที่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าต้องไปขอพรดีเจมอนอธิษฐานสำเร็จนะครับแล้วก็พระพุทธรูปหยกขาวโบสถ์สีม่วงและร่องรอยทางรถไฟสายมรณะโหแค่ชื่อนี้ก็บอกว่าขนลุกอยู่นะและที่สำคัญนะครับไหว้พระด้วยนะฮะที่วัดตะพุขออภัยฮะวัดพุทธเคียนไม่พอนะฮะอาบน้ำร้อนแล้วแช่น้ำแร่เรียบร้อยกินอาหารอร่อยด้วยแล้วก็ที่พักสวยๆไปไหว้พระด้วยและที่สำคัญครับสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าขาดไม่ได้จริงๆเนาะต้องบอกว่าไปเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะฮะกับพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งความทรงจำช่องเขาขาดเคยได้ยินไหมจ๊ะช่องเขาขาดผมก็ไม่เคยได้ยินเนาะผมเคยไปยังไม่เคยแช่ใช่ไหมพี่แต่ยังไม่เคยแช่น้ำแร่ใช่ป่ะล่ะโอ้โหพลาดไม่ได้เลยฮะกับกิจกรรมตักบาตรยามเช้าในบรรยากาศสดชื่นวิวสวยๆที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนนะครับเดินชมตลาดริมแควนะฮะชิมอาหารและขนมท้องถิ่นขนมทองโยเคยกินไหมทุกคนเคยได้ยินไหมผมเคยกินครั้งหนึ่งเคยกินครั้งหนึ่งต้องบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะครับผมและที่สำคัญนะจ๊ะต้องบอกว่าไฮไลท์เลยฮะไฮไลท์เลยพาชมเทศกาลผลไม้อำเภอทองผาโพมและพาชิมทุเรียนและเงาะ GI นี่ผมยังไม่เคยกินเลยนะทุเรียนเมืองกาญเนี่ยปกติเคยกินแต่ระยองจันทบุรีก็มีบ้างนิดนึงนะแต่ถ้าเมืองกาญนี่อย่างเลยนะทุเรียนเมืองกาญไม่รู้ว่าจะแซ่บขนาดไหนต้องไปลองนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่านี่เขามีพาชิมทุเรียนแล้วก็เงาะ GI นะครับที่รสชาติหวานกรอบอร่อยแบบสดๆถึงขั้นในสวนเลยนี่มันทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ฮะปกตินี่เราจะซื้อแบบตามแผงอะไรอย่างงี้นะแบบที่เขาซีนไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่เนี้ยไปกินในสวนสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะวันที่25จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้นะครับ3วัน2คืนในราคาพิเศษสุดๆเลยนะจ๊ะ 9,900 บาทต่อท่านนะครับต้องบอกว่า 9,900 บาทต่อท่าน3วัน2คืนนี่โอ้โหทริปแต่ละวันนี่แช่เขาเรียกว่าแช่น้ำแร่ออนเซ็นญี่ปุ่นเลยครับแล้วก็กินอาหารอร่อยที่พักสวยๆไหว้พระด้วยแล้วก็ไปเที่ยวถ่ายรูปชมวิวสวยๆโอ้โหรับประกันเลยได้ภาพสวยๆแน่นอนนะครับผมราคานี้นะฮะ 9,900 บาทนี่ราคารวมค่าเดินทางที่พัก2คืนและอาหาร8มื้อนะฮะและค่าเข้าชมสถานที่แล้วนะฮะต ต้องบอกว่าราคา 9,900 บาทนี้เขารวมทุกอย่างนะฮะทุกคนรวมทุกอย่างเลยโอ้โหคุ้มคุ้มมากๆนะครับคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกนะฮะรวมค่าเดินทางด้วยรวมค่าที่พักไปด้วยรวมค่าอาหารไปด้วยอีก8มื้อและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกรวมทุกอย่างจบที่เดียวในราคา 9,900 บาทนะฮะโอ้โหรีบเลยฮะรีบเลยรีบเลยนะจ๊ะทุกคนครับรับเพียง30ท่านเท่านั้นนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะฮะอยากจะไปร่วมทริปแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้นะฮะสามารถร่วมกิจกรรมนะครับโทรได้เลยครับที่081-247-7109หรือสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ได้เลยนะจ๊ะโอ้โหพลาดไม่ได้เลยนะฮะตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่27มิถุนา3วัน2คืนทุกคนราคา 9,900 บาทเนี่ยคุ้มคุ้มมากมากคุ้มอ่ะผมบอกเลยว่าคุ้มมากค่าเดินทางก็รวมไปแล้วค่าอาหารก็รวมไปอีกห้องพักก็รวมไปอีกโอ้โหทุเรียนทุกคนทุเรียนทุเรียนเมืองกาญนะฮะอย่าพลาดถ้าไม่ได้นะครับผมวันที่25จนถึงวันที่20

0: ไปซื้อกันเลยค่ะ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบชั่วโมงที่2เลยนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะเสียงอาจจะแหบหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่สบายด้วยเจ็บคอสุดๆเลยนะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขออนุญาตส่งผลงานเพลงนี้ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับยังไงก็ฝากติดตามกับหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: านเรา
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

빠사랑해요ก็คือเขามาเกาหลีไงคุณผู้ฟังเราก็ต้องนิดนึงตามน้ำตามน้ำสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะอันยองอาเซโยยังไม่จบทักทายค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังนะคะอยู่อยู่ทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอะไรอ่ะจะเป็นกับเกาหลีแล้วอ่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ที่รับฟังอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะฮะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะจ๊ะอ่ะนะโอ้โหเมื่อกี้เต้นเลย3งานเพลงวันนี้เนี่ยเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเราเป็นมาในคอนเซปต์แบบเกิร์ลกรุ๊ปกรุ๊ปนี่คือตั้งแต่2ขึ้นไปตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะเริ่มต้นชั่วโมงมากับ Butterfly มาแรงกันตัว Butterfly โอ้ชอบมากนี่อันจากอะไรนะค่ายของน้องเจนี่ใช่ไหมค่ายแบบได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ย Butterfly รายงานตัวนะฮะเขาก็แบบว่ามีการรวมตัวของน้องๆที่แบบมีความสามารถแล้วก็ทำแบบซิงเกิลขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนกลับมาไวรัลอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ต่อด้วยโอ้โหเป็นผีเสื้อแล้วยังไงคะเจอแก๊งนางฟ้าซะหน่อยกล้ามากคุณกล้ามากเลยค่ะคุณลูกตาลค่ะสโมสรชิมิค่ะคุณฟังยังมีใครพอจะแบบลางๆแบบว่าอยู่ในความทรงจำบ้างไหมคะผู้ชายห้ามเข้านะคะจะบอกว่าเป็นเพลงที่ก่อนหน้านี้หมายถึงว่าตั้งแต่ตอนที่ปล่อยซิงเกิลตอนที่ทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยคุณผู้ฟังก็เราก็เต็มที่นะคะแต่ว่าพอมาถึงยุคที่ทุกคนก็เข้ามาดูมิวสิกวิดีโอใน YouTube ในอะไรเงี้ยค่ะในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยเพิ่งสาบานเลยว่าเพิ่งกลับเข้าไปดูยอดวิวใน YouTube เพลงตัวเองนะคะผู้ชายทำเข้าคือแบบโอ๊ยตกใจมากเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตคือตกใจจริงๆเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ว่าขนาดนี้เลยหรืออะไรเงี้ยจริงๆตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยขอดู80ล้านวิวย้อนไป13ปีที่แล้วคือนับวันนี้80ล้านวิวคือมันแบบมันทึ่งมากมันทึ่งมากจริงๆก็ขอบคุณด้วยนะคะคุณแทนเพื่อนๆพี่ๆในแก๊งสโมสรชิมิด้วยนะคะที่หลายๆคนก็คิดถึงแล้วก็ยังบอกว่ายังฟังอยู่เลยนะทุกๆวันนี้ก็ยังฟังอยู่เลยอะไรเงี้ยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะกับติ่งค่ะติ่งค่ะงานจากน้องๆ New Country นะคะ3งานเพลงสนุกสนุกเลยค่ะวันนี้นะคะกับต้นชั่วโมงของเราค่ะนะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะวันนี้มีเพลงพิเศษก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเบอร์โทรศัพท์นะ022481366ค่ะ022481366นะคะหรือว่า

จะพิมพ์ SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400นะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนเลยก็แล้วกันเนาะนะคะสวัสดีคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันอันนี้น่าจะคุณแม่อรุณนะคะแล้วก็มีเซิงโนบิตะเข้ามาด้วยนะคะจากพี่วิภาด้วยนะคะกลางดาวแล้วก็น่าจะเป็นน้องแชมป์ไหมคะข้อความล่าสุดบอกขอเพลงสุขสันต์วันเกิดให้กับพี่เมย์ด้วยเนาะอย่างที่เราคุยไปเมื่อคืนนี้ว่าวันนี้วันเกิดน้องเมธิชาเนี่ยหลายๆคนก็มาร่วม Happy Birthday นะคะ Happy Birthday กันแล้วที่เพจของเราด้วยนะคะตอนนี้ก็ทักทายสมาชิกนะคะทาง Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะฟังเสียงดีเจทางวิทยุอยากจะเห็นหน้าดีเจก็แวบเข้ามาทักทายกันได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเนี่ยอีกสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงสายชิลฮิวใจใครอยากคุยสายตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยนะคะน้องเมย์รอรับสายอยู่แต่ไม่ใช่เมย์ที่ชานะ เป็นอีกหนึ่งเมย์ที่นี่มี2เมย์อ่ะโอเคนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยฝากเพลงฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยนะคะคุณยายมาลัยบอกว่ายายเต้นเพลินเลยจ้าหนูลูกตาลเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะคุณยายนะเดี๋ยววันนี้จะจัดให้อีกนะคะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมอยากจะเต้นอยากจะเซิงอยากจะแดนซ์เพลงไหนเพิ่มก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะ022481366ค่ะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะหนึ่งงานเพลงแบบวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยน้องแทนไทยมีการแบบว่าผสมผสานของภาษาทางสปป.ลาวด้วยภาษาลาวเข้าไปด้วยคนตำอิดเลยลองไปฟังดูนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำนะคะสายมารออยู่แล้วค่ะจากประจวบคีรีขันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
2: ฮ
1: ั
2: ลโหล
1: ฮัลโหลได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินครับ
1: ค่ะพี่ต่อยนะ
2: ใช
1: ่ใช่แล้วต่อยหรือต่อยหรือต้อย
2: ต่อยครับ
1: ต่อยนะใช่ไหมคะต่อย
2: ต่อยใช่ผมพิเพ็ดอยู่ประจวบจำได้เลยสนุก
1: จ้าแต่ว่าไม่ได้คุยกันเมื่อไหร่ล่ะคะล่าสุด
2: อุ้ยหลายสัปดาห์แล้ว
1: หลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมคะนานแล้วเนาะ
2: จ
1: ้าสบายดีนะจ้า
2: พี่ว่าขอเรียกว่าตะโนดอ่ะ
1: ค่ะเรียกว่าตะโนดก็เหมือนร้องลูกโนด ได้เลยได้เลยค่ะพี่ต่อยฝนตกไหมเนี่ยที่ประจวบ
2: อุ้ยแรงมาหลายวัน
1: เลยนะหรอคะร้อนหรอไม่มีเลยไม่มีฝนเลย
2: มีอยู่เมื่อสองวันก็เหลือตกโขอยู่นะ
1: ค่ะตกเยอะเลยตกโขเลย
2: ใช่แต่ว่าที่เพชรได้ตกบ้างเปล่ารู้ไหม
1: ค่ะตกเยอะเลยเนาะวันนี้ก็ครึ้มหลายๆพื้นที่ครึ้มเหมือนกันนะคะกรุงเทพนะแต่ก็มีตกด้วยแล้วก็บางที่ก็ครึ้มแต่ไม่ตกนะแต่ว่าช่วงนี้น่าจะ
2: ที่นี่ครึ้มหน้าตกหมด
1: ค่ะ
2: นู่นนู่นพัดไปพม่าหมดเยี่ยม
1: พัดไปแล้วหรอพัดไปเลยหรอ
2: เออตอนบ่ายเนี่ยนะ
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: เออคือมาหน้าตกเกิน
1: จ้าโอเคบรรยากาศ
2: ข้ามไปข้ามอุดงเนาะ
1: จ้าบรรยากาศดีนะบรรยากาศน่าฟังเพลงเนาะพี่ต่อยเนาะ
2: อุ้ย
1: อ
2: ยู่คนเดียววันนี้แหละ
1: เออก็ยังไงเนี่ยหนูเปิดเพลงให้ฟังแก้เหงาเหงาหรือเปล่า
2: ฮะ
1: เหงาหรือเปล่าอยู่คนเดียว
2: ก็ขอได้กันกันแล้วก็โหโทรไปข้อเพลงนี่แหละ
1: จ้า
2: จะมีเพื่อนคุยมาก
1: เออได้เลยเอางั้นวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะเพลงอะไรดีคะ
2: เอาสามชาติมิตรภาพก็ได
1: ้แทนสามชาติมิตรภาพของเต้ยอธิบดินเน
2: า
1: ะ
2: จ
1: ้าโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยนะคะ
2: จ้า
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายชิวหิวใจจัดไปแทนแท้สามชามิตรภาพเต้ยอธิบดิน

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: เพลงนี้หลายๆคนชอบมากเลยนะคะโดยเฉพาะเสียงแตรที่เป็นแบบแตรลมนะคะพี่ๆที่ขับรถแบบ10ล้อ6ล้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะน่ารักจังเลยนะมีหลายๆคนบอกชอบมากเลยเพลงนี้ขอบคุณสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งนะคะพี่ต๋อยจากประจวบคีรีขันธ์นะคะแนะนำงานเพลงแทนแทที่หนูพูดตอนแรกว่าท่านแทนไม่ใช่แบบท่านแทแบบเซอร์ไพรส์จริงนะชื่อเพลงแทนแทแล้วก็วงเล็บ3ชาติมิตรภาพนะคะของเต้ยอธิบดินทร์ใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้นะคะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่เหมือนเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีก1สายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดชั่วโมงจองสายหน้าไมค์หรือว่าจะเพิ่มเติมเพลงพิเศษได้เลยนะคะที่02-248-1366ค่ะก่อนที่เราจะไปทักทายแฟนๆในไลฟ์นะคะแล้วก็รวมถึงเพลงอีกมากมายตอนนี้เข้ามาแล้วทางหลังไมค์นะคะช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะจากกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยค่ะกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569ค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on My Mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์นะคะณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะในวันที่15และ16กรกฎาคม2569นะคะเวลา 19:30 นาทีค่ะบรรเลงโดยวง Symphony Orchestra นะคะวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญด้วยนะคะสามารถร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1 นะคะชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ024753081ค่ะเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเรานะคะใครที่สนใจก็สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะทักทายสมาชิกของเรานะคะทาง Facebook Live ด้วยนะวันนี้หลายๆคนเข้ามากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ดีเจแล้วเรียบร้อยสวัสดีคุณแม่อรุณนะคะนะคะแล้วก็พี่สุด้วยนะคะพี่อัญชลีบอกฟังอยู่นะคะคุณแม่ธรรมพิชานะคะพี่นารีพี่สุวิมลเมื่อกี้มีน้องอินแทนหรือเปล่านะคะบอกว่าวันนี้ที่สปป.ลาวก็ฝนตกด้วยช่วงเย็นเพิ่งจะหยุดไปนะคะสวัสดีพี่พรศักดิ์พี่สุนิสาน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณกลิ้นนะบอกทักทายจ้าดีเจลูกตาสวยๆนะคะพี่เบเบดด้วยบอกสวัสดีน้องลูกโหนดนะคะพี่อัมพลนะบอกทักทายไปถึงแฟนลูกทุ่งมหานคร FM 95ทุกคนเลยพี่อารมณ์พี่นารีนะคะนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนด้วยนะคะข้อความมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงเลยแหละพี่วิจิตด้วยนะคะน้องบายน้องหนูดีน้องแชมป์นะคะนะขอบคุณทุกๆข้อความเลยส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้มีหนึ่งงานเพลงที่แนะนำมาผ่านทาง Facebook Live เดี๋ยวขออนุญาตจัดให้เลยกันละกันแต่ว่าหาชื่อไม่เจออ๋อนี่ไงอยู่นี่พี่เกษดาอ่ะเจษดาไม่ใช่เกษดานะพี่เจษดาบอกอยากฟังงานเพลงของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะซึ่งก็เข้ากับบรรยากาศตอนนี้มากๆฝนตกในทะเลจัดให้เลยค่ะ

0: อนไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะจากฝนตกในทะเลนะคะมากันที่มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในช่วงนี้ค่ะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาพอดีเลยคุณผู้ฟังแล้วก็เพลงนี้มีบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะกับความรักของยักษ์เขียวเดี่ยวไออุ่นนะคะแนะนำมาจากทางหลังไมค์นะคะพี่แปะนะคะพี่แปะหรือพี่แปะไม่แน่ใจนะอาจจะมีแบบตกไปบางตัวอักษรขออภัยด้วยนะคะถ้าอ่านผิดจากอ่างทองแหมจากอ่างทองนะคะก็เลยแบบว่าจัดให้เลยกันละกันในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ความรักของยักษ์เขียวทศกัณฐ์เดี่ยวไออุ่นค่ะ
2: สวัสดีครับแฟนเพลง FM 95ลูกทุ่งมหานครส่งเสียงหน่อยได้ไหมสวัสดีครับผมแฟนคลับตัวน้อยนะลูกส่งเสียงในโลกสาวกยักษ์เขียวสาวกยักษ์เขียว

บคุณที่ช่วยกันขอด้วยแล้วกันนะครับผมโกหมดฉันใจเสียดาน้องให้พระรามไปจนหมด

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ัดให้เลยนะคะกับบุพเพสันนิวาสนะคะงานของคุณอาเสรีรุ่งสว่างค่ะพี่สมศักดิ์จากปทุมธานีนะคะแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะจ๊ะนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆสายเลยนะคะกำลังพยายามทยอยจัดให้นะคะให้เยอะที่สุดนะคะชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากทางกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยค่ะกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยนะคะในชื่อการแสดง Still on My Mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์ค่ะณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะในวันที่15และ16กรกฎาคม2569นะคะเวลา 19:30 นค่ะบรรเลงโดยวง Symphony Orchestra นะคะวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญด้วยนะคะสามารถร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศล นะคะบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1นะคะชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโดยสามารถโทรไปได้เลยนะคะที่024753081นะคะเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังแพลนนะคะอยากจะหาทริปไปเที่ยวที่แบบว่าไม่ไกลเกินไปแบบว่าเดินทางแบบไม่ต้องแบบว่า10ชั่วโมงอัพอะไรอย่างนี้นะคะไปเที่ยวไหนดีคุณผู้ฟังกาญจนบุรีดีกว่าแหมนะคะอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองกาญทานทุเรียนและเงาะGI นะคะก็เป็นทริปท่องเที่ยวนะคะทริปนี้นะไปกับสาวสวยด้วยนะน้องเมย์ทิชาด้วยนะคะกิจกรรมเยอะแยะมาก

0: มายเลยคุณผู้ฟังนะคะเอาแบบคร่าวๆนะเขามีอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนออนเซ็น15บ่อนะคะแล้วก็มีไปชมสวนเงาะ GI สวนทุเรียนผาแดงพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดสะพานแขวนวัดท่าขนุนเจดีย์อธิษฐานสำเร็จเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะไปขอพรนะคะสายมูนะคะมีโบสถ์สีม่วงวัดผู้เตยนะคะได้ตักบาตรตลาดริมแควด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะ25ถึง27มิถุนายนนะคะ3วัน2คืนราคาพิเศษสุดนะคะ 9,900 บาทต่อ1ท่านซึ่งราคานี้เนี่ยจะรวมค่าเดินทางที่พัก2คืนแล้วก็อาหาร8มื้อรวมถึงค่าเข้าชมนะคะสถานที่ต่างๆแล้วด้วยนะคะรับเพียงแค่30คนเท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็โทรไปสอบถามได้นะคะที่เบอร์นี้0812477109นะคะ0812477109นะคะแล้วก็เขาจะมีโปสเตอร์มี QR code นะคะอยู่ในเพจของ อสมทของเราของ FM 95ด้วยที่แชร์มาประชาสัมพันธ์ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะในช่วงนี้นะคะและชั่วโมงนี้ยังมีอีกหนึ่งเพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ล่าสุดเลื่อนไปเห็นคลิปนะคะใน TikTok ใน TikTok แล้วก็เห็นเขามีการประกวดนางงามของสมิลานะคะสวยมากเลยแล้วก็เลยแบบว่านึกถึงเพลงนี้ขึ้นมานี่เลยเสียงคลื่นมาเลยคุณฟังเงือกทองนะคะ Original byอันดาเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้านะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ

0: บู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: 23:03 นะคะก็มาอยู่กันต่อนะคะชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะคุณผู้ฟังคะในชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4พากับ1สายหน้าใหม่นะจ๊ะมารออยู่แล้วจากเจียงไฮ้เนอะเจ้าสวัสดีเจ้าฮัลโหล
2: มาเติมมาเอวมา
1: เติมมาเอว
2: จังจังหวัดเชียงไฮ
1: ้เออ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีเจ้าโอ้โห
2: ดีใจครับปลูกทุเรียนฝนตกมาเดี๋ยวนี้ครับผม
1: เจ้าอยู่เจียงไฮ้อยู่บ้านไหนเจ้า
2: อยู่อำเภอป่าแดดที่มันแดดชุดๆนะครับตำบลปังแง่
1: เจ้าอ๋อ
2: มีจิตเจ็ดด้านใส่มงคล
1: อ๋อ
2: แล้วก็เป็นจ่าชิดเอสารอยู่อำเภอป่าแดดนี่ครับ
1: เจ้าอำเภอป่าแดดป่าแดดนี่เจียงใหม่ก็มีนะป่าแดดเนี่ย
2: อันอยู่ที่พะเยาครับผม
1: อ๋อแต่กี้จะบอกว่าเจียงใหม่ก็มีนะป่าแดดบ้านป่าแดดเนี่ยมีเหมือนกัน
2: มีค่ะเจียงใหม่ก็มีครับ
1: เจ้าชื่อเหมือนกันเลยเน
2: า
1: ะเจ้าเหมือนกันเลยโอ้
2: ปากหวานหวานเลยกินข้าวแรงกับอย่างฮะ
1: กินกับน้ำตาลนะกะมันก็หวาน
2: โอ้ใจละไปกินขึ้นเอาชะได้น่ะมันสูงน่ะ
1: ไอ้พี่ทุนเคยโทรมาคุยสายหน้าไมค์แล้วหรือยังจ๊ะ
2: โอ้ปีในกระโถ2ครั้ง3ครั้งครับพ่อมันได้อยู่ครับเดินทางไปทำแต่งบ้านจังหวัดเลยครับผม
1: อ๋อเป็นศาลากะเจ้า
2: ครับปูนได้ไม่ได้ครับเล็กได้ครับ
1: อันนี้เราทำเองหรือว่าไปแบบร่วมทำกับคนอื่นเปิ้ล
2: มันผมเนี่ยครับเป็นหัวหน้าผู้รับเหมาคร
1: ับ อ๋อรับเหมาเนาะก็มีแบบว่าเดินทางไปก็แล้วแต่ลูกค้ามันก็เจ้า
2: ครับผมเป็นวิศวกรเนี่ยครับ
1: เจ้าเจ้าโอ้ขอฮือมีงานนักๆเนอะ
2: คร
1: ับ เจ
2: ้
1: า
2: อยู่ครับ
1: เจ้า
2: จะไปเอลสาวจะวัดเลยก็ชื่อน้องลูกตาลน่ะโคมหน้าหมู่เมียนน้องลูกตาลคนนี้ไ
1: งมันเป็นจะได้อ่ะเป็นจะได
2: ้เออมันกะขาวอยู่ครับมันอู้แล้วมันจ้างน่ะ
1: อันแหมหมอเออแล้วแต่ประเดี๋ยวนี้คือปิ๊กมาเจียงไฮ้แล้ว
2: ครับผมเดี๋ยวจะนอนฟังน้องลูกตาลคนสวยเนี่ยครับ
1: โอเคเจ้าอ่ะงั้นก็จัดให้เลยค่ะ1งานเพลง
2: วันนั้นไปร้องเพลงที่ไหนวะ
1: ที่ไหนบ่ใด
2: ตะวาวันซืนเนี่ย
1: ตะวาวันซืนปราจีนบุรีก่ะ
2: อ
1: ๋
2: อ
1: ไม่ก่อเจ้า
2: ผลโต๊ะก็ครับ
1: หมายถึงงานไหนงานของลูกทุ่งมหานครหรือว่างานคอนเสิร์ตส่วนตัว
2: งานลูกทุ่งเนี่ย
1: อ๋องานลูกทุ่งที่ปทุมธานีตลาดไทยเจ้า
2: บ้านน้องเมย์น่ะ
1: กะบ้านน้องเมย์อยู่ปทุมกะตัวยังฮู้ได้อ่ะตัวยังฮู้ได้ยังไงนี่บ้านน้องสาวเปิ้ลนะตัวมาฮู้ได้จะไหน
2: เออฮู้ครับบ้านอยากผมอยู่แล้วเนาะ
1: อู้เล่นบ่ได้เจ้า
2: น้องงามน่ะน้องเมย์เนาะสูงเนาะ
1: วันนี้อย่าลืมนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องเมย์หรือยัง
2: อ๋อน้องเมย์วันเกิดวันซื้อเนี่ยครับ
1: วันนี้เจ้าวันนี้
2: อ๋อวันนี้บึ๊ดจะโทรไปหาน้องเมย์อยู่ครับ
1: เออไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันได้นะคุณผู้ฟังนะฮะที่เพจของเรา
2: เก้าหัวส่วนสูง168ว่ะ
1: ฮั่นฮู้แหมแล้ว
2: โอ้โหกะมันคนบนที่จอกันโอ้ยคุณงามคนนี่โอ้ยคนย้อนตู้โย่ยังนั่นใครนี่ใครเนี่ยครับน้องการน้องการคนย้อนจานก็ครับ
1: โอ้ไปว่าจะไปว่าจะไปว่าอ่ะโอเค
2: งามเนาะ
1: ฟังเพลงดีกว่าฟังเพลงนะ
2: ขอเปลี่ยนเพลงได้หรอครับ
1: มาได้เจ้าห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนเอาเพลงติว่าตะกี้เลยเพราะว่าเตรียมไว้ฮือแล้วแต่ว่าอยากจะให้บอกอีกครั้งนึง
2: มันน้อยใจนั่นเองหม้ออย่างหวานหวาน
1: เอาไว้วันหลังเจ้าเพลงนะเดี๋ยววันนี้จัดเพลงนี้ก่อนเนาะคนใจลวงนกพรพนา
2: คนใจลวงนกพรพนาครับ
1: โอเคเจ้าอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวอู้ตัวเลยเนอะ
2: ครับผม
1: ครับขอบคุณขอขอบคุณ
2: ขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตร
2: นอร์ดสิน
1: มาจ่ายเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆพูดตามนะคะโอเคจ้าน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: นั้น
1: ใช่อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคจ้าขอบคุณจ้านักเนอร์รอฟังเพลงนะจ้าจ้าสวัสดีจ้า
1: จ้า
0: จ้าจัดให้เลยนะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะฮะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วรวมถึงชั่วโมงนี้ด้วยก็เพลงของใครที่บอกอุ๊ยตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วยังไม่ได้เปิดอ่ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่า4เพลงนี้จะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างแต่ที่แน่ๆนะคะเริ่มต้นขบวนพาเหรดกับเพลงนี้เลยคนใจหลวงนกพรพนาค่ะ

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเป็นฮิตสตอรี่นะครับ2เพลงมีเก็บรักไว้ที่ปลายรุ้งจากวงไม้เมืองแล้วก็โลกทั้งใบนะครับจากเล็กรัชเมธนั่นเองนะครับแนวหวานๆกันบ้างสวัสดีครับคุณยายพอเพียงนะฮะทุกท่านยังอยู่เหมือนเดิมนะครับพี่อุไรสวัสดีครับบอกเพลงเพราะมากๆเลยชอบนะคะขอบคุณมากๆครับพี่จีระวันด้วยนะครับพี่ตอเต้ยนะครับผมพี่ไทยรัฐแตงโมพี่สุภัทรามาทักทายกันแล้วตอนนี้อ่ะพี่สำลีด้วยนะครับทักทายครับพี่รัตติยานะฮะมอร์นิ่งครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แววนะฮะสวัสดีพี่พุทธวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่พินโยนะครับสวัสดีครับผมอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าปะฟังเพลงกันต่อครับเพลงสบายๆตามแบบฉบับของผม จะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทสอบถามโทรนะครับ022014364แล้วก็เตาแก๊สเตาไฟ

0: ไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับ Lucky Flame นี่3เพลงสบายๆจบไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็น Sky Variety นะครับจากพี่ปีเตอร์รถแห่รถยูนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันของน้องกระต่ายพันธิพานะครับสายโจ๊ะครับพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันนะฮะสวัสดีครับทุกท่านที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับนะก็พี่ประสิทธิ์นะฮะสวัสดีครับผมเมื่อเข้ามาใช่ไหมฮะทุกท่านนะครับที่กำลังทักทายกันมาตอนนี้ตีสี่37แล้วนะครับอีกแป๊บหนึ่งผมก็ต้องไปแล้วนะครับก็กราบอรุณสวัสดิ์ทุกท่านแล้วกันนะฮะที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้นะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
8: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

อัวสั้นนะฮะบทเพลงจากพี่สิงโตนำโชคสวัสดีพี่ประภาพันธ์พี่จรูนบอกว่าเช้าวันนี้กินข้าวต้มอะไรนะข้าวต้มยำอึ่งยำอึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณชายบอยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่มาริวันนะครับทุกท่านเลยครับพี่มอนเรียลอารูคาน้องมังกรนะครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้เวลาผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับก็ตีสองถึงตีห้าเอาไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะฮะอย่าลืมครับวันนี้รักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติม

อยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ล้วค่ะสวัสดียามเช้าอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะ 5:11 นาทีกับเช้าวันศุกร์วันนี้วันที่8เดือนพฤษภาคม2569กลับมา

การเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะพร้อมกับข่าวดีเมื่อช่วงปี5ที่ผ่านมานะคะน้ำมันลดลงนะคะทุกชนิดเลยนะคะ85สตางค์ต่อลิตรค่ะก็มีผลเลยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการรับทิศทางตลาดโลกขาลงเนาะเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานนะคะเนื่องจากว่าขณะนี้นักลงทุนคลายความกังวลกับสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางแล้วก็หลังจากมีการหยุดยิงกันชั่วคราวแล้วก็มีเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซแล้วนะคะทำให้น้ำมันตลาดโลกนะคะก็มีการไม่ตึงเครียดเท่าไหร่เนาะก็ส่งผลในเช้าวันนี้นะคะในกลุ่มน้ำมันดีเซลนะคะก็วันนี้ราคาขายปลีกอยู่ที่39.95 บาทต่อลิตรนะคะส่วนน้ำมันเบนซินกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์นะคะเช้านี้ราคาขายปลีกแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่42.45 บาทต่อลิตรนะโซฮอล์91 42.08 บาทต่อลิตรที่5มีผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการปรับลดราคาน้ำมันเช้านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าของชีพนะคะแต่ว่าช่วยให้ทางกบน.นะคะกบน.ก็คือคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะทำให้บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นนะคะมีรายรับประมาณวันละ 75.65 ล้านบาทค่ะก็ไม่ได้เยอะนะแต่ก็เกือบ1บาทเหมือนกันเนาะ85สตางค์ต่อลิตรนะคะอ่ะมีผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของราคาน้ำมันค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะเรา2คนค่ะคุณจามอนกิจสวภาพอยู่ด้วยกันกับน้องกวางด้วยนะคะหลังไมค์ใครที่จะโทรมาก็022481366นะคะ1สายนะรับหน้าไมค์คุยกันเนาะ022481366ค่ะโทรมาได้เลยนะคะทุกทิศทั่วไทยอันนี้ก็มีเรื่องราวเยอะเลยนะคะในวันศุกร์บางคนก็อาจจะเครียดเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรใช่ไหมค่าครองชีพก็เดี๋ยวรอรัฐบาลอีกสักกี่วันเนี่ยจะได้ลงทะเบียนกันแล้วนะคะวันที่25ชัดเจนแล้วนะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่จะลงทะเบียนกันในวันที่15เดือนนี้นับถอยหลังไม่ถึง20วันแล้วนะก็ชัดเจนแล้วเขาจะแยกเป็น2x2นะคะก็เป็น2เฟส2+2ไม่ใช่2x2ก็เห็นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดชัดเจนแล้วเมื่อวานนี้ลงทะเบียนวันที่25เริ่มใช้สิทธิ์วันที่1เป็นต้นไปนะคะกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์นั้นณขณะนี้เนี่ยตอนแรกบอก34ล้านเนาะตอนนี้เขาบอกว่าน่าจะอยู่43ล้านนะคะโอ้ก็ระยะแรกก่อนคนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นเดือนละ 1,000 บาทนาน2เดือนส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับวงเงินค่าอุปโภคบริโภคเดือนละ300อยู่แล้วใช่ไหมคะเขาจะเติมเข้าไป700ไม่ได้เติม 1,000 นะเติมให้อีก700ก็รวมเป็น 1,000 บาทอันนี้ระยะแรกระยะที่2เป็นการทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่ได้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่หากผู้ถือบัตรพ้นจากเกณฑ์ความยากจนแล้วกลุ่มนี้ก็จะไปเข้าเงื่อนไขรับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งแทนหรือว่าไทยช่วยไทยนี่แหละเป็นวงเงิน 1,000 บาท2เดือนเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิ์นะคะทีนี้การเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวกระทรวงการคลังจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนค่ะหลังจากเปิดลงทะเบียนแล้วก็

แน่นอนจะต้องคัดกรองประชาชนที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็พ้นจากความยากจนเพื่อเอาไปเดินหน้าโครงการเฟส2ต่อไปนะคะนี่เคาะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตามนี้นะรายละเอียดเบื้องต้นนะคะ

เดือนละ300ที่ว่านั้นเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะนี่คือโครงการของเขาจะเป็น2ระยะ2บวก2ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความจำเป็นและสถานการณ์โลกนะคะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อธิบายนะคะก็ตามนั้นเลยเนาะก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะสำหรับเงื่อนไขของเขาที่เขาได้มีการจัดทำออกมานะคะ25นี้เดี๋ยวลงทะเบียนกันสรุปแล้วที่บอกว่าจะได้4เดือนนะก็เขาทำ2เดือนก่อนนะคะทำ2เดือนก่อนนะเป็น2บวก2อย่างที่ว่านี้นะก็เป็นการคิดออกมาที่ทางกระทรวงการคลังเองก็คงจะเคาะแล้วเนาะก็ต้องเอาตามนี้ไปก่อนที่มีการประกาศไปนะคะก็เดี๋ยวรออีกสักเนี่ยไม่กี่วันแล้วนะคะที่จะได้ลงทะเบียนกันสายยังว่างอยู่นะคะ022481366นะคะวันนี้นอกจากมีข่าวเรื่องของเกี่ยวกับน้ำมันลดราคาความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์หรือว่าคนละครึ่งนี่นะคะก็มีเรื่องของเอานี้ดีกว่าชาวสวนที่บอกว่าเครียดตอนนี้นะคะอันนี้ที่เมืองจันทน์เลยค่ะตอนนี้ใครจะซื้อทุเรียนนี่นะคะมันจะมีเพจปลอมเยอะมากขอให้ระวังนะคะคือใครก็ตามที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายทุเรียนแล้วก็ขายผ่านออนไลน์ผ่านเพจผ่าน Facebook ผ่าน TikTok อะไรก็ตามนะคะมันก็จะมีมิจฉาชีพเนี่ยมาปลอมเพจดังๆเหล่านี้นะคะของคุณแพรี่นะคะไพวันวรรณบุตรก็โดนปลอมไประดับต้นๆของคุณชาคริสแย้มนามก็ดับต้นๆ นะคะของเพจทุเรียนเมืองจันอันนี้ก็โดนปลอมเหมือนกันหลายคนก็หลงกลนะสั่งซื้อไปแล้วไม่ได้ทุเรียนก็โอนเงินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่เขาไม่มีเก็บปลายทางก็ถ้าไม่มีเก็บปลายทางก็ให้สังเกตไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นเพจปลอมแต่ถ้าเขาเก็บปลายทางจริงๆ อันนั้นก็อาจจะเป็นของจริงแหละเนาะแต่ก็ต้องดูคุณภาพแต่บางเจ้าก็คือโอนเลยแต่ก็เป็นเพจจริงก็มีเนี่ยต้องระวังกันอย่างหนักเลยนะคะตอนนี้มิจฉาชีพระบาดมากนะคะในการที่จะแบบขายทุเรียนทิพย์อะไรกันประมาณนี้นะคะตอนนี้สวนทุเรียนที่อำเภอมะขามจันทบุรีมีรับแจ้งว่าเจอฝูงกระรอกป่าเข้ามากัดเจาะทุเรียนหมอนทองเกิดพรีเมียมส่งออกที่เขาเตรียมจะตัดในอีก10วันข้างหน้าได้รับความเสียหายอย่างหนักโอ้โหดูต้นนี้มันเจาะโอ้โหนี่พรีเมียมของเขานะคะเขาก็เก็บไว้เนาะที่จะตัดนะคะเจ้าของสวนทุเรียนนะคะคุณป้าทองคำอายุ69ปีบอกว่าที่สวนนี้ปลูกหมอนทองมานานกว่า7ปีปีนี้ออกลูกดกเต็มต้นเลยคุณภาพดีเยี่ยมก็เป็นไซส์พรีเมียมสำหรับการส่งออกเกือบทั้งหมดนะคะเกือบทั้งต้นอ่ะซึ่งเหลือเวลาไม่ถึง10วันแล้วจะตัดขายนะคะปรากฏว่าต้องมาเจอวิกฤตที่คาดไม่ถึงหลังจากถูกฝูงกระรอกป่ามากัดกินทุเรียนจนได้รับความเสียหายทั้งหมดต้องใช้คำว่าทั้งหมดนะเกือบทุกลูกนะคะบางลูกมันก็กินไปแค่เนี่ยเขาเรียกเป็นวางใช่ไหมเป็นภูภาษาใต้เรียกเป็นวางภาษากลางก็เรียกเป็นภูใช่ไหมเนี่ยมันก็กินไปเป็นทีละภูสองภูทุกลูกเลยนะคะโอ้โหกำลังแก่จัดเลยค่ะทุเรียนเสียคุณภาพทันทีนะคะก็ใช้วิธีแบบเจาะรูอ่ะเหมือนเจาะรูเช็คเนื้อแล้วก็ก่อนจะไปชิมภูทุเรียนที่กำลังแก่จัดๆนะคะต้นเดียวถูกเจาะไป10กว่าลูกน้ำหนักเสียหายนะคะแต่ละต้นเนี่ยโอ้คุณป้าบอก70กว่ากิโลเสียดายมากพายุนะฝนตกลมแรงแค่ไหนเจ้าของสวนบอกว่าต้องกันได้ทำทุกวิถีทางให้ทุเรียนรอดพ้นจากลมแรงๆมาแล้วแต่กลับมาโดนกระรอกโอ้มาเจาะกินขนาดนี้เสียเงินไปเยอะหลายเลยนะคะคือ

0: ว่าอาจจะดูไม่มากมายนะแต่เงินหมื่นสำหรับคนแก่ทำสวนแบบนี้มันก็เยอะมากนะคะเอาแล้วป้องกันยังไงนะเนี่ยป้องกันไม่ได้ด้วยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเฉพาะที่อ่างคีรีอำเภอมะขามจันทบุรีหรือเปล่านะคะที่อื่นมียังไงก็แจ้งมาได้เหมือนกันนะคะนี่คือชาวสวนที่ต้องเจอนะขณะนี้นะคะเครียดเลยเนาะสำหรับในเรื่องของสวนทุเรียนหมอนทองที่กำลังจะออกมาตอนนี้ค่ะฝากยังว่างอยู่นะ022481366นะคะมาดูแม่ค้าลาบเป็ดสักหน่อยตอนนี้คือตัวเองอะเป็นแม่ค้าแต่ไปขโมยสินค้าของคนอื่นตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีนะคะรับแจ้งเหตุลักทรัพย์กันอันนี้เป็นการลักทรัพย์ภายในห้างเลยค่ะที่ตัวเมืองอุดรธานีนะคะอันเนื่องมาจากว่ารปภ.ของห้างสามารถควบคุมตัวขโมยไว้ได้ก็นำไปตรวจสอบนะคะผู้ก่อเหตุเป็นแม่ค้าขายลาบเป็ดก็ถูกจับได้พร้อมของกลางเป็นเนื้อโคขุนออสเตรเลียเอาเฉพาะส่วนสันคอกับส่วนเสือไปเสือร้องไห้นะคะเนื้อชุดนี้นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียแพ็คใส่ถุงสุญญากาศก็ไม่ได้มากนะ4ชิ้นพอรปภ.จับได้ตำรวจมาถึงเธอก็สารภาพว่าขโมยเนื้อวัวออสเตรเลียทั้งหมดจริงโดยอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยดื่มสุราอยู่กับสามีที่บ้านแต่กับแก้มหมดค่ะเอาบ้านอยู่ใกล้ห้างเนาะก็เลยตัดสินใจรีบไปรีบมาเพื่อไปขโมยเนื้อโคขุนในห้างจะเอากลับมาย่างต่อเพื่อได้กินเล่ากับสามีก็เธอบอกก็คิดว่าคงไม่มีใครจับได้อ่ะตัดสินใจหยิบมา4ชิ้นก่อนหน้านี้สามีของพี่คนนี้นะคะก็ชื่อนางเสาสิงฟังดูชื่อก็ไม่ใช่เหมือนคนไทยนะแต่เป็นคนไทยนะคะสามีเคยถูกจับในข้อหารักทรัพย์เนื้อวัวจากห้างเนี้ยห้างเดียวกันเนี่ยมาแล้วสามีเพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้ไม่นานก่อนที่ภรรยาจะมาก่อเหตุซ้ำในลักษณะเดียวกันเธอบอกว่าขอโทษจริงๆเธอเมาแล้วมือไวไปหน่อยต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะคุณตำรวจคะอ้าวมันได้เหรออย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสามีติดคุกออกมาแล้วต่อไปเมียก็ติดคุกบ้างนะคะลาบเป็ดก็เลิกขายชั่วคราวเดี๋ยวไปติดคุกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมานะสำหรับลูกค้าลาบเป็ดนะคะโอ้ตายมีอย่างนี้ด้วยนะคะตายมาแล้วใช่ไหมหรือน้องดงแอบตายกันค่ะ
1: น่าสวด
2: บอกข่าวเล่าความ
0: พี่อะไรคะ
1: พี่พรค่ะ
0: พี่พรอยู่จังหวัดไหนเอ่ย
1: อยู่จังหวัดชลบุรีค่ะ
0: ชลบุรีใกล้ๆนะพี่หนอเชิญค่ะพี่พร
1: ชื่อทันค่ะ
0: ฮะ
1: ทันค่ะ
0: พี่อะไรนะ
1: ผมมีแฟนนะหนูชื่อทันค่ะ
0: อ๋อพี่ทันไม่ใช่พี่พรนะเปลี่ยนสลับเลยพี่พันเชิญค่ะเชิญ
1: ค่ะคือมีเรื่องเดือดร้อนอยากรบกวนเกี่ยวกับเรื่องรับสิทธิ์มรดกที่ดินสปกนะคะเคยโทรมาที่แหลกหงงงแล้ว
0: อ๋อคุณโทรมาแล้วใช่ไหมคุณ
1: มอง
0: ม
1: าค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณที่สีเด็กว่าให้รอเจ้าหน้าที่เขาไต่เกียร์เรื่องก็พยายามติดต่อโทรเรียกว่าแทบจะทุกเดือนทางเจ้าหน้าที่เขาก็ยังแบบไม่พร้อมไม่สะดวกไม่ว่างลืมอะไรอย่างเงี้ยจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ดำเนินเรื่องให้เลย
0: ยังไม่ดำเนินการอะไรเลย
1: ว่า
0: ประเด็นย้อนไปอีกทีหนึ่งสปกที่ดินแปลงนี้เป็นของใครนะคะพี
1: ่เป็นของสามี
0: สามีเสียชีวิต

0: แล้วก็พี่พันธุ์ก็มีสิทธิ์ที่จะทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ต่อถูกไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้พี่ก็ไปยื่นขอรับสิทธิ์นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าทำไม่ได้เพราะอะไรนะพี
1: ่อ๋อบอกว่ามีที่แรกเลยจะมีลูกติดสามีตั้งแต่ภรรยาตายไปนานแล้วอะค่ะเขามา
0: ค่ะค่ะ
1: ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอย่างนี้ต้องมาคุยไกล่เกลี่ยกันค่ะก็เลยบอกว่าเอาก็คือแล้วเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะนัดวันให้แต่จนแล้วจนรอดโทรถามก็ยังเรื่องยังไม่คืบหน้าเลยตอนนี้ไม่คื
0: บแล้วพี่พันมีทะเบียนสมรสใช่ไหม
1: มีค่ะยื่นเอกสาร
0: เรียบร้อย
1: ทุกอย่างเลยค่ะ
0: ค่ะยื่นทุกอย่างไปเรียบร้อย
1: ไม่เดินนะคะ
0: ค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาให้เหตุผลว่าเขายังไงคะมันเป็นคิวเหรอรอคิวเหรอ
1: เขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะจัดการเรียกฝ่ายทางนู้นมาแล้วก็มาเจรจากันจนแล้วจนรอดก็คือเรื่องก็ยังได้แค่นี้บางทีโทรไปก็ผมยังไม่ว่างเลยออกทุกที่ท้องที่ทุกวันผมยังไม่ว่างเลยผมลืมหมดคำตอบคือแค่นี้ทีนี้เราก็อยากจะให้คุณพี่สีช่วยว่าเรามีช่องทางจะติดต่อใครได้มั่งแล้วก็ทำยังไงเรื่องมันจะสำเร็จเพราะถ้าสิ้นเดือนนี้ถ้าเรายังไม่ได้รับมันก็ไอ้สิ้นปีนี้ถ้าเรายังไม่ได้รับมันก็จะตกเป็นของหลวงหมดอย่างนี้นะเพราะมันเป็นการถือสิทธิ
0: ์ทำไมตกเป็นของหลวงอะพี
1: ่ก็ทาง
0: ก็ทางการตกทอดทางมรดก
1: ใช่แต่ว่าเขามีประกาศว่าเราต้องยื่นต้องยื่นหลักฐานภายในเพื่อที่จะครอบครองที่ดินภายในวันที่9ธันวาคม2569
0: มีระเบียบการมาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่ก็เหมือน
0: อ๋อ9ธันวาคมก็คือต้องไปยื่นไปจัดการให้เสร็จเรียบร้อย
1: ใช่ใช่
0: อ๋อแล้วถามนิดนึงลูกๆของสามีเนี่ยเขามีคัดค้านมีอะไรไหมคะเขามาขอแบ่งไหม
1: มีค่ะคัดค้านขอแบ่งค่ะ
0: อ๋อ
1: เขากับเราไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มีทางพี่สาวของสามีเป็นป้าเนี่ยเขาก็บอกว่าแบ่งเท่าๆกันครึ่งนึงเขาก็คือบอกได้แค่นี้แต่ว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้มีอำนาจมากเราก็บอกว่าได้แบ่งเท่าๆกันคนละส่วนก็ได้
0: แบ่งก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
1: แต่ว่า
0: พอเขาเป็นทายาทก็มีสิทธิ์ที่จะได้ด้วยถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ปัญหาคือว่าพี่พันธ์ไม่ได้ติดใจว่าจะแบ่งให้ทายาทลูกๆของสามีแต่ว่าเราติดตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการไม่ได้ดำเนินเรื่องให
1: ้ถูกต้องค่ะ
0: นะคะ
1: เพราะนั้นคือโมกอตอนพี่สีบอกว่าให้รอเจ้าหน้าที่เราก็รอแล้วก็คอยติดต่อสอบถามตลอดแทบจะทุกเดือนตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ
0: ก็ยังไม่คืบหน้าเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่แล้วก็ส่งจดหมายนี่ฮะส่งจดหมายตอบรับว่าขอสอบถามติดตามเรื่องที่เราได้ยื่นเอกสารไป
0: ค่ะ
1: มันก็นานจนเป็นเวลา5ปีแล้ว
0: โ
1: อ้ส่งจดหมายเป็นฉบับที่1มีคนเซ็นรับแต่ก็ยังไม่ได้ตอบกลับเราส่งฉบับจดหมายฉบับที่2ไปก็
0: ยังไม
1: ่เงียบยังไม่ได้ตอบรับกลับมายังเงียบอยู
0: ่ค่ะนี่แต่ข้อนี้เรายังไม่ทราบว่าการสิ้นสิทธิ์ในการรับประโยชน์มันจะสิ้นในวันที่9ธันวาคมอันนี้ก็คือเป็นจดหมายมาแบบอย่างเป็นทางการเหรอพี่
1: อันนี้เป็นประกาศทางรัฐบาลนะคะเพราะว่าตอนนี้
0: จะมาเอ็นสำรวจ
1: แจกโฉนดแล้วก็ให้ผู้ครอบครองพื้นดินที่แท้จริงเนี่ยแสดงตัวตนเป็นพร้อมไว้ค่ะ
0: โอ้นี่แล้วตอนที่ไปเจอครั้งล่าสุดกับเจ้าหน้าที่สปกเนี่ยเขาบอกว่าเราจะทำไหมก่อนวันที่9ธันวาคมเขามีการพูดถึงเรื่องประเด็นนี้ไหมคะ

0: มันไม่ได้พูดค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะนัดมาเจรจากันจะพูดได้แค่เนี้ยแล้วบางทีโทรไปเจ้าหน้าที่ผมลืมครับ
1: บางทีแล้วก็ผู้ใหญ
0: ่ผมออกท้องที่ทุกวันครับอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะค่ะ
0: ต้องรบกวนค่ะว
1: ่
0: ามีใครที่พอมีประสบการณ์ยังไงแล้วช่วยเหลือได
1: ้เรามาแจ้งหน่อย
0: เราก็เสียแล้ว
1: ได้ค่ะในเพจก็ได้นะคะช่วยหน่อยนะคะหรือว่าเราปรึกษาทนายได้ไหมพี่พันมีญาติที่เป็นนักกฎหมายทนายความอยู่ในพื้นที่ไหมว่าเราต้องรีบไปจัดแจงยังไง
0: ก็
1: มีเคยปรึกษาไหมคะทนายความ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเหรอก็เดี๋ยวก็เอาอย่างนี้เดี๋ยวจะเผื่อว่ามีอะไรก็จะให้เดี๋ยวสปกเดี๋ยวขอหารายละเอียดนิดนึงนะคะไอ้ตรงนี้เนี่ยว่าทางสปกเขาจะทำจัดการยังไงได้บ้างนะคะแต่ถ้ายังมีเวลาอยู่นะพี่นะเก้าธันวาคมนะ
0: ค่
1: ะ
0: นะ
1: คะได้ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะพี
1: ่ค่ะพี่พันขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ขอบคุณมาก
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ

0: ของสปท.อันนี้เรื่องวันที่9ธันวาคมเมื่อสักครู่ที่พี่พันจากชลบุรีบอกนะคะจริงๆเขาประกาศเรื่องสปท.เกี่ยวกับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากสปท.ว่าถ้านำที่ดินไปขายหรือยกให้คนอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสไม่ใช่ลูกไม่ใช่เครือญาติมาทำประโยชน์ก่อนวันที่9ธันวาคมของปีที่แล้วนะคะอันนี้ไม่น่าจะใช่เนาะหมายถึงว่าถ้าไปยกให้คนอื่นนะคะก็คือไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นต้องไปยื่นคำขอรับสิทธิ์อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือถ้าไม่ดำเนินการตามกฎหมายก็นำที่ดินกลับคืนเพื่อจัดการให้กับเกษตรกรรายอื่นต่อไปนี่คือแต่ละปีก็จะประกาศแบบนี้อยู่แล้วเพราะนั้นในส่วนของสปก.เนี่ยถ้าเผื่อว่ามีอะไรคืบหน้าแบบนี้กรุณาแจ้งนิดนึงนะคะเพราะทุกปีเขาจะประกาศแบบนี้ค่ะน้องโด้ง
1: ครับครับสีครับ
0: คือเขาจะประกาศว่าเนี่ยใครที่เอาที่ดินไปให้คนอื่นไปขายต่อไปอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่คู่สมรสไม่ใช่ลูกอะไรเงี้ยก็ต้องยื่นคำขอก่อนแต่ว่าพี่พันเนี่ยคุณสมบัติแกได้เพราะแกเป็นคู่สมรสแกมีทะเบียนสมรสด้วย
1: ครับ
0: โอ้อันนี้ว่าไม่ทราบว่าอยู่ในเงื่อนไขตรงนี้หรือเปล่านะเพราะว่าไอ้การทำประโยชน์ในที่ดินก็ทำได้ปกติแหละค
1: ่
0: ะว่าใครที่มีประสบการณ์เรื่องเนี่ยการรับสิทธินะสำหรับที่ดินสปก.ก็ช่วยแจ้งหน่อยเหมือนกันนะคะอันนี้เราไม่มีข้อมูลเลยค่ะน้องดง
1: ครับผมเนาะก็อาจจะเป็นเรื่องเฉพาะสักนิดหนึ่ง
0: ใช่
1: เราสักครู่ก็ฟังอยู่ปลายๆแล้วก็เลยแบบเอ๊ะ
0: เ
1: ราก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ระยะเวลาจนถึงเดือนธันวาก็อีกสักพักหนึ่งก็สปก.อำเภอสปก.จังหวัดนะคะลองติดต่อมานิดนึงก็ได้นะคะให้ข้อมูลตรงนี้ก็น่าจะดีเนาะ
1: ครับ
0: ประชาชนชาวบ้านจะได้ประโยชน์เนาะจะได้แบบกังวลหนาเนี่ยดูแล้วพี่ก็เป็นทุกข์มากเลยกลัวว่ามันจะหมดเวลาเลยประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องคนละครึ่งพลัสหรือไทยช่วยไทยอัปเดตล่าสุดนะไม่ได้แบบ4เดือนรวดแล้วนะคะน้องดง
1: ครับ
0: ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะ
1: ค่ะแบ่งยังไงฮะเราจะได้ยังไงฮะแต่ที่แน่ๆนี่เราต้องลงทะเบียน25นี
0: ้ถูกต้องค่ะแต่ว่าได้2เดือนก่อนก็ทำเป็น2บวก2อ่ะ
1: 2บวก2
0: 2บวก2ที่รัฐมนตรีคลังพูดเมื่อวานนี้นะคะที่เขาวางเป้าหมายว่าวันที่15เนี่ยลงทะเบียนแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์วันที่1มิถุนายนเป็นต้น

0: ไปสองบวกสองก็คือว่าระยะแรกเนี่ยเขาจะให้เดือนละ 1,000 สองเดือนก่อนไอเดือนที่สามที่สี่เขายังไม่พูดถึงส่วนอีกต่ออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยนะคะอันนี้ไม่ได้ให้ 1,000 แล้วนะให้700ไปบวกกับ300ที่ได้อยู่เดิมก็เป็น 1,000 อันนี้หลังจากนั้นก็ให้ไป2เดือนพอครบ2เดือนก็จะทบทวนสิทธิ์บัตรคนจนลงทะเบียนรอบใหม่ถ้าใครก็ตามที่พ้นจากความยากจนพ้นเกณฑ์แล้วก็ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วไม่ได้แล้วได้2เดือนเหมือนประชาชนทั่วไปเขาไม่ได้พูด4เดือนแล้วว่าเดือนละ 1,000 1,000 ไปจนถึงเดือนกันยายนเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีไม่ได้พูดตรงนี้นะคะ
1: โอ้2เดือนแรกและอีก2หลังนี่ไม่รู้มาเมื่อไหร่นะฮะ
0: ยังไม่บอกแค่ว่าเดี๋ยวเขาจะคัดกรองคนที่ผ่านเกณฑ์และพ้นความยากจนเพื่อจะเอามาเดินหน้าโครงการเฟส2ต่อไป2,000 ก็จะอยู่ในเฟส2
1: โอ้เฟส2
0: ใช่นี่คืออัปเดตล่าสุดนะก็2,000ก็ลงไปก่อนเนาะ25นี
1: ้โอ้โห
0: ค่ะ
1: เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน
0: เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนมันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะอัปเดตรายละเอียดเบื้องต้นนะคะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: ก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเขาประชุมกันทุกวันเนาะจะเอายังไงแบบไหนเพราะว่าเดี๋ยวการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เนี่ยเขาจะตรวจสอบติดคราวนี้เขาบอกว่าจะตรวจสอบละเอียดเลยจะร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ขั้นตอนการพิจารณานี่คือว่าคือก่อนหน้านี้จำได้ในรายการของเราเนี่ยมีแบบทุกเกือบทุกวันเลยเนาะเนี่ยตอนไม่จริงเลยที่บ้านเขามีรถเขามีที่ดินเขาก็ยังได้บัตรคนจนเนี่ยเลยนะต่อไปเขาก็จะตรวจสอบแต่เขาบอกว่าจะให้เสร็จสิ้นภายใน2เดือนเนี่ยมันจะทันได้เหรอจะทันไหมรอดูเอารอบแรกก่อนนะ25นี้ลงทะเบียนกันแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนายนนะคะเฟสแรกเดือนละ 1,000 นาน2เดือน
1: ครับ
0: รู้สึกมีแปลกอยู่อย่างเมื่อวานนี้ตอนที่คุณเอกนิติพูดอ่ะดูเหมือนแกไม่พูดเรื่องไทยช่วยไทยแล้วนะแกมาพูดคนละครึ่งพัดอ่ะ
1: คือ
0: แบบพูดคนละครึ่งคนละครึ่งอีกแล้วอ่ะยังไงอ่ะรอเดี๋ยวรอความชัดเจนไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ที่ชัดอ่ะคือลงทะเบียน25แน่นอนแล้ว
1: ครับก็จริงใช้คำว่าคนละครึ่งมันดูเข้าใจง่ายแล้วพี่เนาะ
0: ใช่ไหม
1: ดูเข้าใจง่ายกว่า
0: ใช่ไหมหรือว่าไทยช่วยไทยก็หรือว่าเขาไม่ให้ 60% แล้วให้ 50% เหมือนเดิมหรออันนี้ก็เป็นห่วงอีกใช่ไหมถ้าพูดอย่างเงี้ยเอาเท่าไหร่ก็เอา
1: ก็ยังคงผมว่ายังคง60-40แหละใช่ไหมพี
0: ่คิดว่าเนาะ
1: ถึงจะว่าเหมือนว่าไทยช่วยไทยเนี่ยมันอาจจะเป็นโครงการใหญ่ภาพรวมเนาะอาจจะรวมถึงสวัสดิการแจกเงินในบัตรสวัสดิการรัฐด้วย
0: ใช่
1: คร
0: ับ ค่ะเดี๋ยวรอนะคะน่าจะมีความคืบหน้าทุกวันแหละกว่าจะลงทะเบียนกันวันที่15นะคะแต่ว่าชัดเจนแล้วก็คือว่าวันที่1มิถุนายนเนี่ยเขาก็จะเริ่มโอนเงินเข้าสู่เป๋าตังค์ให้กับทุกท่านนะคะใครยังไม่มีแอปก็โหลดได้เลยแอปเป๋าตังค์เนาะ
1: คร
0: ับ ส่วนบ้านนี้ยังบ้องไม่ต้องรอแอปเป๋าตังค์ไม่เอามีแต่จะให
1: ้โอ้โหมีคนมีคนไม่รอเงินคนละครึ่งด้วยนะฮะ
0: บ้านนี้คงไม่รอแน่นอนค่ะครอบครัวสมิตรมานนะสมิตรมานเมื่อวานนี้มีการบริจาคที่ดินมูลค่า 1,000 ล้านให้กับโรงพยาบาลที่อุบลราชธานีค่ะน้องดง
1: โอ้โห
0: สุดยอดเลยค่ะนี่ในเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะโพสต์ภาพผู้ว่านะคะไปถึงบ้านเลยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในนามตัวแทนของชาวอุบลแล้วก็

0: มีคุณหมอจากโรงพยาบาลวารินชำราบนะคะก็ไปกันที่บ้านหลังนี้เลยค่ะนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าอุบลนายแพทย์ปิยวัฒน์อังควานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบหัวหน้าสำนักงานจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะไปแสดงความขอบคุณครอบครัวสมิตรมานที่บริจาคที่ดิน66ไร่มูลค่า 1,000 ล้านเพื่อใช้ก่อสร้างศูนย์การแพทย์ได้รองรับการขยายโรงพยาบาลให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้โหครอบครัวเขาทำธุรกิจอะไรเขาแจ้งเลยฮะโอ้โห
0: ก็เขาบอกครอบครัวนี้เคยบริจาคที่ดิน33ไร่เพื่อสร้างโรงพยาบาลวารินชำราบเมื่อปี27แล้วทีนี้เนี่ยครั้งนี้ยังมีที่ดินอีกก็เลยคิดว่าจะบริจาคเพิ่มเติมอีกสัก66ไร่เป็นการสานต่อเจตนารมณ์แห่งการให้ประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริงแล้วก็เขาบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะคะมูลค่าก็ไม่ต่ำกว่าพันล้านถ้าเทียบกับราคาประเมินแล้วก็ศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดอุบลนะคะครอบครัวนี้ก็ต้องยินยอมพร้อมใจทั้งหมดนะคือต้องไม่มีใครคัดค้านเลยอ่ะทางจังหวัดเขาถึงจะไปรับน้องโรงปรากฏว่าทั้ง4คนซึ่งเป็นทายาทของครอบครัวที่เคยบริจาคเมื่อปี2527นี่นะคะก็ยินยอมยินดีพร้อมใจค่ะบริจาคให้อีก66ไร่ก็มูลค่าตัวเลขกลมๆแล้วกัน 1,000 ล้าน
1: โอ้โห
0: โอ้โหท่านผู้ว่าไปถึงก็นั่งกับพื้นกราบเลยค่ะน้องรุ่ง
1: โอ
0: ้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็กราบเลยค่ะขอบคุณในความเมตตาและกุศลเจตนายิ่งใหญ่ของครอบครัวสมิตรมานมอบที่ดินทรงคุณค่า
1: โอ้จะหาคนจิตใจขนาดนี้นะได้ที่ไหนนะ
0: ไม่น่าจะมีอีกแล้วเน
1: า
0: ะ
1: มูลค่าที่ดินพันล้านนะฮะ
0: พันล้านอ่ะใช่เอาสมมตินะขายแล้วก็เอาเงินมากินอยู่อุ้ยสบายสะดวกแล้วเชื่อไหมว่าบ้านของครอบครัวนี้ที่ไปเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นบ้านแบบไม่ใช่เป็นบ้านหรูหราอะไรเลยน้องดง
1: ครับ
0: คือลักษณะบ้านของเจ้าของที่ดินนะไม่ได้เป็นบ้านที่แบบหรูหราคฤหาสน์อะไรเลยเป็นบ้านชาวบ้านธรรมดานี่แหละค่ะ
1: โอ้
0: จริงดูเดินไปดูได้เลยสุดยอดเลยเนาะ
1: ครับ
0: ต้องชื่นชมนะขอเอ่ยชื่อสักนิดนึงได้ไหมทั้งหมดนี้4ท่านนะคะคุณประพิษสมิตรมานคุณณรุมนสมิตรมานคุณรัตดาวันสมิตรมานและคุณกนิกาสมิตรมานนะคะ4สาวซึ่งเป็นทายาทของร้อยโทปิ่นและคุณแม่วิเชียนสมิตรมานครอบครัวที่เคยบริจาคเมื่อปี27แล้ว33ไร่มาปีนี้ลูกๆทั้ง4คนยินยอมพร้อมใจบริจาคเพิ่มอีก66ไร่ค่ะ
1: โอ้อนุโมทนาบุญเนาะสร้างโรงพยาบาล
0: สาธุสาธุสาธุสร้างโรงพยาบาลเป็นคุณหมอบอกว่าสร้างเป็นศูนย์การแพทย์แห่งอนาคตได้เลยต่อไปนี้ก็หาเงินในการสร้างเนาะได้ที่ดินละนะคะ66ไร่ก็หรือเป็นศูนย์แห่งการแพทย์ได้เลยเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ช
0: ื่นชม
1: แสดงว่าคนในครอบครัวต้องเห็นตรงกันหมดด้วยเนาะอย่างที่พี่ว่าเนาะ
0: ใช่ถูกค่ะต้องเห็นตรงกันหมดจะไม่มีใครแบบคัดค้านเลยนะสี่คนเนี้ยแล้วก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเมื่อวานนี้ทั้งสี่ท่านนะคะ
1: โอ้ยิ่งตอนโอนมันต้องเซ็นโอนที่ดินนะโอ้
0: ใช่
1: นะฮะ
0: สุดยอดเนาะก็เข้าใจว่าทั้งสี่ท่านต่อไปนี้เนาะโรงพยาบาลวารินชำราบต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาอะไรพวกนี้เนาะ
1: ครับ
0: ค่ะเนาะมันถึงเป็นประเพณีต้องดูแลสุขภาพให้กับทั้ง4ท่านเพราะว่า
1: 4ท่านนี่ที่ในภาพที่ก็อายุ
0: ก็ไม่น้อยใช่แต่ก็ดูแข็งแรงทุกคนเลยใช่อายุเยอะละค่ะน้องโด่งใช
1: ่โ
0: อ้
1: แม่ของอะไรครับโอ้แม่ที่ไหนครับ
0: ใช่ค่ะน่าจะ70นะคะ
1: โอ้คุณแม่ครับผม
0: 70ขึ้นโอ้สุดยอดเลยเนาะคนลุกเลยอ่ะ
1: ใหญ่โอ
0: ้จริงนะคะ
1: นี่คือเป็นตัวอย่างของการไม่มี
0: ป โอ้นี่คือเป็นตัว

0: อย่างการไม่ยึดติดนะว่าไหม
1: ไม่ยึดติดแบ่งปัน
0: เออไม่ยึดติดเลยอันเนี้ยแสดงว่าชีวิตชิลมากสบายมากชีวิตนี้ไม่ยึดติดอะไร
1: ครับ
0: นะคะ
1: คุณมีก็แบ่งปันกันเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: พี่สีเล่าความขึ้นหน้าเรื่องนายจ้างสาดน้ำร้อนใส่แรงงานพม่าไหมครับ
0: ยังเลยค่ะโอ้แต่ข่าวนี้แบบสลดมาก
1: โอ
0: ้ก็จริง
1: เนี่ยเมื่อกี้เราเล่าหรือคนมีเขาก็แบ่งปันเนาะเอออีกมุมนึงของสังคมเนี่ยมันก็มีเรื่องราวอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะเออก็ล่าสุดเนี่ยร้านคนจีนเขาออกมาขอความเป็นธรรมนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้สาดน้ำร้อนใส่ลูกน้องแรงงานชาวเมียนมานะฮะคือก่อนหน้านี้เน
0: า
1: ะเขาบอกว่าลูกจ้างชาวเมียนมาคนนี้เนื้อตัวเนี่ยคือพันผ้าก๊อซไว้อย่างกับมัมมี่อะพี่เนาะคือตามหลังตามตัวเนี่ยนะครับมีบาดแผลถูกน้ำร้อนลาดใส
0: ่
1: ก็ในข่าวที่ออกมาเจ้าของร้านนะครับบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเนี่ยฮะร้านอาหารจีนย่านปลวกแดงนะครับหลังจากถูกโซเชียลถล่มหนักนะเขายืนยันว่าเป็นที่ร้านเนี่ยเป็นพื้นที่ให้เช่าจิบน้ำชานะครับล่าสุดนะมีรายงานว่าเจ้าของร้านอาหารจีนนะครับขอชี้แจงข้อเท็จจริงเชิญนักข่าวมาที่ร้านนะก็เปิดร้านให้กับสื่อนักข่าวให้กับสื่อเนี่ยนะครับได้ดูก่อนเลยว่า1นะทางร้านเนี่ยนะครับเปิดเป็นร้านให้นั่งจิบชานะฮะส่วนไอชาบูอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะมันอยู่คนละจุดกันแต่ที่เกิดเหตุตรงเนี้ยนะครับร้านที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปิดเป็นร้านชานะเจ้าของร้านนะครับยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนะแล้วกำลังอ่านว่าแล้วน้องเขาไปโดนมันได้ยังไงนะ
0: แล้วเป็นมัมมี่อยู่เนี่ยคืออะไรอ่ะ
1: เนี่ยนะครับทางร้านบอกตอนนี้ไม่มีลูกค้ากล้าเข้าร้านแม้แต่รายเดียวก็แน่นอนเนาะก็แน่นอน
0: อ๋อ
1: เขาบอกว่าอกำลังทางร้านบอกกำลังเร่งติดตามตัวชาวจีนผู้ก่อเหตุมาลงโทษเหมือนกัน
0: ชาวจีนไม่ใช่คนไทยเหรอ
1: เป็นชาวจีนแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับทางร้านครับทางร้านบอกว่าคือข่าวก่อนนี้มันบอกว่าเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้างทางร้านก็เลยบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องส
0: ่
1: วนตัวระหว่างเป็นการทะเลาะกันนะฮะเป็นเรื่องส่วนตัวมีชาวจีนคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นลูกค้าเหมือนกันแล้วก็ทะเลาะกับแรงงานลูกน้องชาวเมียนมาคนนี้นะฮะ
0: โอ้ทะเลาะกัน
1: เขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้น
0: แล้วเอาน้ำร้อนมาจากไหนอ่ะ
1: ก็ของทางร้านนี่แหละนะครับ
0: ใช่ไหม
1: น้ำร้อนจากน้ำชาเนี่ยแหละผมว่าจิบชามันก็ต้องมีกาต้มน้ำมาให้กาหนึ่งอะนะฮะ
0: ที่เดี๋ยวนะน้องคนนี้ที่ไปร้องเรียนกับคุณกันจอมพลังมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ไปร้องเรียนกับคุณกันจอมพลังครับผม
0: ค
1: ่ะก็นักข่าวก็ถามอ้าวแล้วทำไมวงจรปิดวันนั้นมันไม่สามารถบันทึกภาพไว้ได้ล่ะทางร้านบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นโซนจิบชาสำหรับพักผ่อนก็เลยไม่ได้การติดกล้องเอาไว้เพราะว่าต้องการให้ความเป็นส่วนตัวกับทางลูกค้านะครับแต่ทางร้านยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่นะเพื่อให้ติดตามชาวจีนผู้ก่อเหตุเนี่ยมาลงโทษให้ได้นะครับ
0: โอ้โหใจโหดเชี่ยมมากเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ทางร้านขอความเป็นธรรมว่าข่าวตอนแรกมันออกมาเนี่ยนะว่าทางร้านเนี่ยเป็นคนลงมือก่อเหตุเป็นคนทำเป็นคนลงโทษลูกจ้าง
0: เป็นนายจ้างที่เป็นคนจีนนะ
1: ใช่
0: เป็นนาย

0: างจีนแล้วไม่ใช่เฉพาะน้ำร้อนนะเอาครีมอ่ะเอาครีมเหล็กอ่ะหนีบแล้วก็เอาเหล็กตีคือแบบกระหน่ำเลยตีแบบขวดกระหน่ำเลยนะคะ
1: เออ
0: เนี่ย
1: เขาข่าวบอกเป็นนายจ้างเนาะแต่ว่านี่ล่าสุดทางการเขาออกมาบอกว่าทางการเขาออกมาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องนะ
0: ก็เดี๋ยวเรื่องนี้ถึงตำรวจแล้วล่ะ
1: ครับผมเขาขอความเป็นธรรมมานะเมื่อวานนี้เออแปลก
0: โอ้เออแม่สงสารเขามากดูเห็นแล้วโอ้ต้องพันตัวขนาดนี้เลยอ่ะ
1: ใช่พี
0: ่
1: ก็น้ำร้อนลวกลงไปเนาะ
0: ฮะ
1: อย่างนี้ทางร้านก็ต้องไปตามหามาให้หน่อยว่าใครอ่ะ
0: เออใช่ค่ะ
1: ชาวจีนที่ว่านี่เป็นลูกจ้างตัวเองหรือเปล่า
0: เนาะ
1: อือคร
0: ับ
1: ค่ะ
0: เรื่องถึงตำรวจเรียบร้อยเนาะจะเป็นคนพม่าคนที่ไหนก็ตามแล้วก็ไม่ควรทำเนาะมนุษย์ด้วยกันนะคะ
1: ครับผม
0: ทรมานเขาปวดแสบปวดร้อนเลยพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
11: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ัวจริง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลง

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆ

0: ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: 6:13 นกลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook นะคะ LTM FM 95 Super Station กับเช้าวันศุกร์วันนี้มีคุณพี่ประสิทธิ์บอกว่าผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลวารินทร์ชำราญ20ปีแล้วคุณป้าทั้ง4ใจดีใช้หลักพอเพียงของร.9 ค่ะท่านใจดีมากค่ะน้องดวง
1: โอ้แล้วคนคนคุ้นเคยของโรงพยาบาลอยู่แล้วเออครับ
0: ใช่ก็คงรู้จักเนาะครอบครัวนี้เนาะสมิทธ
1: ์ครับผม
0: สมิทธ์ประมาณนะสมิทธ์ประมาณนามสกุลนะคะ
1: โอ้นะครับโอ้พี่ประสิทธิ์ได้มีโอกาสเจอเนาะโอ
0: ้ได้บอกเนี่ยป้าทั้ง4ใจดีมากนะคะ
1: ยินดีแทนคนวารินทร์ชำราญหรือคนแถบๆนั้นด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: จริงวารินทร์กับอุบลก็ไม่ไกลกัน
0: นะโรงพยาบาลก็ต้องหาทุนในการสร้างโรงพยาบาลเนาะ
1: ครับผมก็ได้ที่มาแล้วขนาดนี้เนาะ
0: ใช่
1: คือวารินทร์ไม่ไกลจากตัวอุบลนะคนอุบลก็อาจจะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยนะเป็นจังหวัดใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: อำเภอเมืองกับอำเภอวารินทร์ไม่ไกลกันเนาะใช่ใช่เคยไป
1: ค่ะ7โลมั้งหรือไงใช่ไหมฮะขับรถแป๊บเดียว
0: แป๊บเดียวเลยใช่ค่ะมาแสดงความยินดีกับคุณเจมส์เรืองศักดิ์รอยชูศักดิ์และครูก้อยภรรยามีลูกสาวคนที่สองห่างจากลูกสาวคนแรก7ปีนะคะโอ้น่ารักดูสิแม่เกิดมาปุ๊บสวยเลยอะเด็กคนนี
1: ้ครับผม
0: นะคะน้องมีเมตตาลูกสาวคนที่สองของเจมส์นะคะก็เขาโพสต์บอกว่าอย่างนี้มีเดี๋ยวนะเจมส์บอกว่าครูก้อยออกจากห้องคลอดแล้วครับปลอดภัยทั้งแม่และลูกหนูมีเมตตาสมบูรณ์และแข็งแรงมากนะคะอวดภาพแรกบอกว่าในที่สุดวันรอคอยก็มาถึงลูกสาวผมครับยินดีต้อนรับน้องเมตตาเด็กหญิงมีเมตตาลอยชูศักดิ์ลูกสาวคนเล็กฝากพี่ๆน้องๆทุกคนรักและเมตตาหนูด้วยนะครับขอให้หนูเติบโตท่ามกลางความรักและความเมตตาและพลังดีๆจากทุกคนนะคะหน้าตานี่คือเด่นชัดมาเลยนะจมูกเนี่ยน้องโด่งชัดมาเลยนะคะเป็นสาวใต้เลยนะคะ
1: ม
0: ีด้วยนะคะ
1: มีด้วยพี่เจมส์เหรอพี่เจมส
0: ์พี่เจมส์ก็คุณเจมส์เนี่ยอายุก็ไม่น้อยแล้วนะ50กว่าแล้วใช่มั้ย50แล้วเนาะ
1: เออ
0: นี่ค่ะก็พยายามที่จะมีจนสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จค่ะ
1: คนนี้รู้ธรรมชาติหรือเปล่านะพี่เนาะ
0: คิดว่าไม่ใช่
1: โอ้คร
0: ับ
1: ผม
0: เนาะ
1: ต่อใช้วิธีทางวิทยาศาสตร
0: ์ช่วยใช่ค่ะมาช่วย
1: คร
0: ับนะแต่ก็หน้าตานี่คือถอดคุณแม่มาเลยนะคะสวยออกมาเลยค่ะเป๊ะเลยชีวิตครอบครัวสมบูรณ์สองคนนี้เราเพิ่งเจอที่แฟชั่นไอซ์แลนด์เนี่ยน่ารักมากก็ใช้ชีวิตแบบเดี๋ยวนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์เขาทำคลิปเขาทำเพจอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: ก็พาลูกมาเล่นที่ฮาร์เบอร์นะคะน่ารัก
1: โอ้
0: เป็นครอบครัวน่ารักช่วงหลังๆเหมือนคุณเจนก็ไม่ค่อยจะรับงานอะไรเท่าไหร่เนาะ
1: ครับ
0: ดูแลครอบครัวเป็นยูทูบเบอร์เป็นเนี่ยค่ะยินดีด้วยยินดีด้วยกับครอบครัวคนบันเทิง

0: ครับ
1: ม
0: าดูเรื่องราวของคุณนิกกี้หน่อยนิกกี้แม่ฉัตรนะฮะนิกกี้เนี่ยหลังๆเขาก็เป็นแบบ
1: ยูทูบเบอร์เนาะ
0: ยูทูบเบอร์เกรียนหน่อยนะครับ

0: ชูผ้าพันคอแมนยูที่สนามแอนฟิลด์อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะสนุกออกมาเนาะล่าสุดเนี่ยก็ศึกแดงเดือดแมนยูลิเวอร์พูลที่ผ่านมาพี่นะนิกกี้เขาก็ใส่เสื้อแมนยูเลยแหละแต่สกรีนเบอร์ข้างหลังนะครับชื่อข้างหลังว่าเซฟสล็อตเซฟสล็อตนี่คือเหมือนกับว่าอย่าปลดนะโค้ชลิเวอร์พูลคนนี้เก็บไว้นะเซฟนะแต่แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยเขาอยากให้ปลดเขาอยากให้ไล่ออกทันทีสล็อตเนี่ยนะคุมทีมมันต้องฟอร์มมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนิกกี้เขาล้อเลียนแบบว่าเซฟไว้ก่อนเซฟไว้แล้วก็เขียนเบอร์55เหมือนหัวเลาะเบอร์55เซฟสล็อต55นะครับหลังจากจบเกมไปแดงเดือดผ่านไปบอลจบคนไม่จบพี่นะฮะมีเกมคีย์บอร์ดไปพิมพ์ในอินบ็อกซ์ไปหาคุณนิกกี้เลยนะนะครับนิกกี้บอกว่าจะล้อเรื่องฟุตบอลอะไรยังไงไม่เคยโกรธเลยนะจะด่าแมนยูด่าลิเวอร์พูลกันด่ามาเลยเต็มที่เลยสนุกเพราะเขาทำมาหากินกับทางนี้อยู่แล้วแต่ล่าสุดเนี่ยแฟนบอลคนนี้ลามไปถึงไปด่าคุณพ่อเขาว่าเมื่อไหร่พ่อจะออกจากคุกแล้วก็ไปด่าแม่คุณแม่เขาใช้ข้อความไม่ดีอ่ะแม่หน้าเหมือนจุดๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยหน้าแบบเหมือนเท้าอ่ะอะไรอย่างเงี้ย
1: มันคืออะไร
0: มันอารมณ์คนมันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยคุณนิกกี้เขาเลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้เจอกันนะฮะเขานัดสื่อแล้วนะฮะ10 โมงที่ผมเห็นหมายละ10 โมงนี่จะไปที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะจะไปแจ้งความเอาผิด
1: แจ้งความเลย
0: ให้หาตัวถึงจะใช้รูปอวตารรูปอะไรก็เขาบอกต้องหาตัวมาคนแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้คุณนิกกี้เขาก็โพสต์นะว่าใครรู้จักบุคคลคนนี้ไหมแล้วก็เอารูปของคนนี้มานะใครมีรูปเขาให้เลย2,000ใช้เงินหาข้อเท็จจริงนะคุณนิกกี้ก็บอกให้2,000อ่ะใครสืบได้ว่าคนที่มาเบนเนี่ยเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะเอออ้าวก็เดี๋ยวเป็นเรื่องขึ้นมาละนะคือคุณนิกกี้ก็บอกอันนี้มันเกินขอบเขตเกินลิมิต
1: ไป
0: ด่าพ่อด่าแม่กันเนี่ยเกินไปเขาจะทำให้เป็นตัวอย่างนะครับว
1: ่
0: าคุณเกลียนใส่กันได้นะเกลียนนั่นคือเหมือนกับทะเลาะกันด่ากันอะไรอย่างเงี้ยล้อกันอย่างเงี้ยได้แต่อย่าให้ลามปามอย่าให้ลามปามไปถึงพ่อแม่คือคนที่มาเม้นเนี่ยลักษณะเหมือนเขาก็มายั่วอย่างเช่นแบบเขามาเม้นคุณนิกกี้ว่าชอบมึงว่ะเด็กบ้านนอกปั่นง่ายดีฮ่าแล้วก็เวลาพิมพ์ว่าเขาเนี่ยนะฮะพิมพ์พูดถึงคุณพ่อหรือคุณแม่คุณนิกกี้ก็จะมีฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ามาต่อท้ายเหมือนว่าจะล้อเล่นแบบเป็นการล้อเล่นแบบเล่นแรงอ่ะดาราเขาก็มีหัวจิตหัวใจนะฮะเดี๋ยวคิดว่าเขาก็จะล้อคือล้อกันเนี่ยคงอาจจะแบบว่านิกกี้เขาก็ล้อลิเวอร์พูลเยอะอันนั้นเขาคนนี้เขาอาจจะแฟนลิเวอร์พูลโอ้พอโดนล้อมากๆก็อาจจะแบบโมโหก็ไม่รู้จะหาจุดไหนมาก็เลยไปเล่น
1: เอาจุดนี้แหละ
0: ผมนิกกี
1: ้แล้วจุดนี้มันเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดปลายด้วยนะเชื่อไหมว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่เรื่องพ่อแม่เนาะ
0: คุณกี้เขาบอกเลยว่าไม่ได
1: ้เขาไม่ยอม
0: ล้ออะไรล้อแรกหมดแต่อย่ามาล้อพ่อแม่เขา
1: ค่ะ
0: เ
1: นี่ยสวยละคือจะเป็นเพจอวตงอวตารยังไงก็ตามเจอนะคะอย่าหาทำบางคนคิดว่าอุ้ยใช้เพจปลอมยังไงก็เจอ
0: ครับ
1: ไม่รอดหรอกกับดาราคือคุณจะคือเขาคิดว่าคงแบบล้อเล่นได้อะไรอย่างนี้มั้งเนาะเพราะว่าในสไตล์ของคุณนิกกี้เขาแบบว่าดูแบบขี้เล่นนะอะไรอย่างนี้เนาะเรียกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าแต่มันเรื่องอันนี้เป็นเรื่องซีเรียสนะคะของครอบครัวค่ะมาดูคนนี้กันหน่อยโทนี่รากแก่นน้องชายสุดหล่อแล้วก็ลูกชายของแม่บานเย็นนะคะรากแก่น

0: โทนี่เป็นน้องชายของแคนดี้เนาะหลังจากแต่งงานไปก็คือแบบไม่ค่อยเห็นในวงการเนาะเออว่ามารับงงรับงานเขาก็ยอมรับว่าไปใช้ชีวิตเรียบง่ายกับภรรยาแก้วจริญญาคือไปทำสวนนั่นแหละทำสวนปลูกผักทำคอนเทนต์เรื่องนี้แหละแล้วก็ตามเขาอยู่นะสองคนนี้ก็ทำกับข้าวกินกันแบบง่ายๆนะเก็บผักคือทุกสิ่งอย่างอยู่ในสวนหลังบ้านเลยอ่ะน้องรุ่ง
1: นะคะครับ
0: เออล่าสุดเขากลับมาในวงการมาในแบบผิวคล้ำเลยอ่ะเออเขาก็ยอมรับว่าเขาใช้ชีวิตติดบ้านจนแทบจะหายจากวงการบันเทิงนะคะแต่ล่าสุดนั้นมาร่วมเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องเลือดรักนักฆ่าเออเขาก็บอกว่าที่ไปใช้ชีวิตสุดจะเรียบง่ายเนี่ยนะคะก็นั่นแหละแต่งงานก็รู้สึกมีความสุขมากติดบ้านมากนะคะแล้วก็เขาบอกว่าทำอาหารกินทำสวนไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยถ้าเป็นงานอีเวนต์อะไรแบบนี้ก็นานมากๆแล้วน่าจะเป็นปีแล้วด้วยนะที่เขาไม่รับงานไม่ออกมาแต่ก็มีคุยบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ยอมรับว่าผิวคล้ำขึ้นประมาณหนึ่งไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะถามว่าแล้วยอมแลกไหมพวกจริงๆก็อารมณ์เปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะแบบเรื่อยๆมีความสนุกกับการได้อยู่กับความสงบไม่ได้ถึงขั้นแบบไปค้นหาความสุขเขาบอกว่าจริงๆก็ต้องมีช่วงเวลานึงก็ต้องเลือกเพราะว่าเคยถ่ายหนังเคยอะไรพวกนี้แต่ว่าก็ทำสวนไปด้วยก็ชอบทั้งสองอย่างผิวเลยเปลี่ยนสีเลยเวลามารับงานก็บอกเขาจัดแสงยากมากแล้วก็ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วก็ทำสำเร็จแล้วติดตั้งระบบทุกอย่างเป็นออโต้หมดทำงานน้อยลงก็สามารถทำอะไรในวงการบันเทิงได้มากขึ้นแล้วเขาถามว่าแล้วเกี่ยวกับเศรษฐกิจไหมที่ทำให้ไม่อยากออกจากบ้านเขาก็บอกว่าจริงๆตั้งแต่โควิดเนี่ยทำแบบนี้มาสักพักก็มีผลเพราะว่ายังต้องขับรถยังต้องไปซื้อของยังต้องอะไรอย่างนี้นะคะได้รับผลกระทบเหมือนทุกคนถามว่าช่วยได้เยอะไหมถ้าในมุมนั้นคิดว่าเป็นเรื่องสังคมมากกว่าการที่ออกไปไหนน้อยลงอยู่แต่บ้านมากขึ้นแน่นอนลดค่าใช้จ่ายก่อนหน้านี้เลือกที่จะเคลียร์อะไรที่เรากู้มาทั้งหมดซื้อบ้านซื้อรถอะไรพวกนี้ก็เลยทำให้ไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องการหาเงินเหมือนเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนนี่โอ้โหตั้งหน้าตั้งตาหาเงินแต่ว่าพอเขาจัดการเรื่องบ้านเรื่องรถได้หมดก็เหมือนกับว่าใช้ชีวิตแบบสบายประหยัดขึ้นแล้วก็พอมาเจอกับภรรยาแก้วนี่นะคะบอกโอ้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นอยากได้อะไรก็ต้องรอให้มีก่อนซื้อสดค่อยว่ากันคือแก้วก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็เรียนรู้จากตัวภรรยาก็อยู่ด้วยกันประมาณนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้แนวคิดในการใช้ชีวิตก็แซวถึงคุณแม่บรรเย็นด้วยนะตกหลังจากแม่ไปทำศัลยกรรมใบหน้ามาจนดูเด็กลงมากเหมือนกับได้พี่สาวคนใหม่ในวัย74นะอู้แต่สวยจริงทางโลก
1: ครับผม
0: เออแม่บรรเย็นนี่คือแบบสวยจริงเน
1: า
0: ะ
1: แล้วนะคะ
0: สวยมากสวยมากนะไปทำมาแล้วก็สวยเลยนะครับแล้วก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากนี้จะเข้าวงการไหมเรื่อยๆไหมก็บอกก็ตามน้ำไปเรื่อยๆได้นะคะก็คือเหมือนกับเปิดตัวแล้วแต่เริ่มมารับงานแล้วนะคะอืม
1: ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็
1: ลูกลูกๆออกมาหน้าตาดีหมดเลยเนาะพี่แคนดี
0: ้ใช่แล้วก็พี่สาวคนโตใช่หน้าตาสวยเลยอ่ะแล้วเห็นภาพคุณแม่บรรเย็นล่าสุดไหมโอ้โห74จริงเหรอเนี่ย
1: เนอะดูยังไงก็ไม่ถึงนะใช่ไหมดูยังไงก็ไม่ถึง
0: ไม่ถึงสวยมากสวยมากนะคะก็คุณแม่ก็ไปทำมาก็บอกว่าก็บอกว่าก็แม่น่าจะเจ็บเนาะคืออันนี้ลูกนะโทนี่ก็บอกว่าน่าจะมีความเจ็บปวดนะแต่แม่บอกว่าไม่เออลูกอะเจ็บแทนเขาบอกเขาสามารถอยู่กับความเจ็บปวดแบบนั้นได้เขาโอเคมากสุขภาพแข็งแรงสุขภาพใจเขาดีเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงแม่เออประมาณนั้นนะคะ
1: เออ
0: เออเป็นตัวอย่างเนาะของคนบันเทิงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายก็ได้เนาะ
1: ครับครับ
0: อืมค่ะ
1: เออนะครับมาดูข้ามผมข้ามมากีฬาสักนิดนึงนะพี่มันมีเรื่อง

0: ร้อนๆในวงการฟุตบอลอย่างทีมเรอัลมาดริดนะฮะปกติแล้วในทีมเนี่ยเวลาเขาฝึกซ้อมกันนะก็หัวเราะสนุกสนานนะเวลาเราดูภาพกีฬาที่มันออกมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยในแคมป์ของเรอัลมาดริดเนี่ยมันมีข่าวว่านักเตะ2คนของทีมในสโมสรนะเป็นกองกลางทั้งคู่นะฮะทะเลาะกันนะทะเลาะกันทั้งในสนามตอนซ้อมจนถึงเข้าห้องแต่งตัวก็ยังคงมีเรื่องมีราวกันนะฮะจนมีนักเตะคนหนึ่งเนี่ยล้มหัวฟาดพื้นหัวแตกต้องถูกนำส่งโรงพยาบาล นะครับโ
1: อ
0: ้แล้วเป็นนักเตะตัวเก่งระดับโลกกันทั้งคู่ด้วยนะครับนะมีรายงานว่าเฟเดริโกบาเวเดนะครับนี่เป็นกองกลางนะของทีมนะครับคนนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลมีบาดแผลที่ศีรษะนะครับเห็นบอกว่าหัวเนี่ยล้มกระแทกพื้นอันนี้เป็นรายงานข่าวนะครับจากสื่อสเปนอย่างมาก้านะฮะเขารายงานว่าคงเขาคงมีสายมีอะไรอยู่ในนั้นแหละเพราะว่าห้องแต่งตัวนักเตะมันเข้าไปไม่ได้แล้วเนาะมันก็มีแต่ทีมสตาฟมีแต่นักเตะนี่แหละนะครับก็มีเรื่องกับเพื่อนร่วมทีมอย่างชัวเมนี่นะครับนักเตะของฝรั่งเศสนะฮะก็เป็นกองกลางเขาบอกทั้งคู่เนี่ยเริ่มจากตอนฝึกซ้อมเนี่ยมีการเข้าปะทะกันอย่างรุนแรงชัวเมนี่เนี่ยนะครับเหมือนกับไปเสียบสกัดเบลเบเด้นะนะอย่างรุนแรงก่อนก็เลยทำให้ฟิลขาดเขาปฏิเสธคำขอโทษของเพื่อนร่วมทีมแล้วหลังจากนั้นก็ซ้อมต่อก็มีการไปเอาคืนกันบาเวเด้ก็ไปเข้าเสียบสกัดนะชัวเมนี่เหมือนกันนะฮะหลังจากนั้นผู้จัดการทีมให้ทั้งสองคนเนี่ยอยู่ทีมเดียวกันเพื่อเป็นการแก้ปัญหาปรากฏว่าความบาดหมางมันก็ยังมีต่อเนื่องนะครับทั้งคู่ยังไม่โอเคกันจนเข้าไปในห้องแต่งตัวนะซ้อมเสร็จเขาบอกว่าเพื่อนร่วมทีมก็พยายามเข้ามาห้ามทั้งคู่เนี่ยนะครับเกิดการปะทะกันขึ้นถึงขนาดลงไม้ลงมือกันอ่ะผมไม่ค่อยเคยเห็นนะทีมเดียวกันจะอารมณ์ค้างต่อเนื่องกันไปแบบนี
1: ้
0: เข้าไปถึงห้องแต่งตัวแล้วซัดกันต่อ
1: ค่ะ
0: นะรายงานข่าวไม่ได้บอกว่าชัวเมนี่ทำอะไรนะครับมีแต่บอกว่าผลลัพธ์ของเรื่องนี้ก็คือบาเบเด้ล้มหัวกระแทกพื้นหัวแตกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก็เห็นหลอกสโมสรเรอัลมาดริดกำลังจะมีบทลงโทษนะครับออกมานะว่าจะเป็นอย่างไรคือยอมรับว่าเรอัลมาดริดเขาซูเปอร์สตาร์เขาเยอะจริงๆนะฮะแล้วปีนี้เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จถ้วยไหนเลยฟุตบอลลีกก็โดนบาร์เซโลน่าทิ้งห่างไปคงไม่ได้แชมป์แน่นอนแล้วนะครับฟุตบอลถ้วยใหญ่ที่เขาคว้าแชมป์มาตลอดแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตกรอบไปแล้วนะคร
1: ับ เรียบร้อย
0: ก็เลยเขาเลยวิจารณ์ว่าโอ้ทีมแตกแล้วแบบนี้กองหน้าก็แย่งกันโดดเด่นเอ็มบัปเป้กับวินิซิอุสจูเนียร์ของบราซิลก็ไม่รู้ว่าบทสรุปจะลงเออยังไงเนาะสำหรับเรอัลมาดริดนะครับโอ้ยตาย
1: แล้วแต่ไม่น่าเชื่อนะทีมเดียวกันเนาะ
0: ทีมเดียวกัน
1: อะไรขนาดนี้อะไรพูดถึงการทีมเขาไม่เคลียร์ไม่อะไรใช่ไหม
0: ก็เขาบอกเคลียร์ไม่ลงยังไม่ลงตัวห้ามไม่อยู่เลยผู้การทีมห้ามไม่อยู่ผู้การทีมตอนนี้ก็เป็นอดีตนักเตะของเรอัลมาดริดนะครับก็เคยเล่นอยู่ในสโมสรนี้มาก่อนแล้วก็ขึ้นไปเป็นโค้ชก็เอานักเตะยังไม่อยู่คือปกติซ้อมมันก็เล่นกันเบาๆเรื่องอะไรอย่างงี้เนาะโอ้โหถ้าซ้อมถึงขนาดเสียบจนอีกฝ่ายรู้สึกว่าเสี่ยงบาดเจ็บนี่แสดงว่าเข้าหนักก็เลยซ้อมจริงจังกันจัง
1: บาดหมางกันก็ยากแล้วใช่ไหมต่อไป
0: นั่นแหละสิแล้วเดี๋ยวจะมองแล้วมันจะเล่นด้วยกันมันต้องมีคนกลางเข้ามาเนาะหรือว่าพอใจเย็นลงแล้วเนี่ยหรือต้องมีทีคนใดคนหนึ่งที่ตัดสินใจย้ายออก
1: ทุกประเทศเนาะเอาจริงๆนะเรื่องอารมณ์เนี่ยนะทะเลาะวิวาทอะไรประมาณเนี้ย
0: ไม่ซ้อมเบาๆแบบแมนยูก็พอ

0: ซ้อมเหมือนไม่ซ้อม
1: ซ้อมเหมือนไม่ซ้อม
0: ครับผม
1: เรื่องของลิขสิทธิ์บอลโลกชนิดนึงนะคะเพราะว่าล่าสุดคนไทยก็รอคอยว่าจะยังไงการถ่ายทอดสดที่สหรัฐแคนาดาและเม็กซิโก3ประเทศเจ้าภาพเนาะที่จะเริ่มเตะกันในเดือนหน้าแล้วใช่ไหมนะอีกเดือน
0: 12มิถุนายนนี่นัดเปิดสนาม
1: เนี่ยค่ะคือในบ้านเรายังไม่มีเจ้าไหนซื้อลิขสิทธิ์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทางนายกอนุทินบอกเดี๋ยวจะพยายามหาความร่วมมือเพราะรัฐบาลตัวเองไม่ได้แต่ว่าจะประสานงานอะไรประมาณนี้ไปที่เอกชนเลยตรงเนี้ยล่าสุดนั้นเขาบอกว่าค่าถ่ายทอดนะคะค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลกในประเทศไทยอยู่ที่ 1,500 ล้านนะคะน้องดง
0: โอ้ครับ
1: 1,500 ล้านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนกับอินเดีย2ประเทศนี้ที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยก็ยังไม่ซื้อเหมือนกันนะจีนเนี่ยประชากรอันดับ1อินเดียอันดับ2ของโลกนะพันกว่าล้านกันเนี่ยยังไม่ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกเลยเชื่อว่าฟีฟ่าต้องการขายให้อินเดีย 3,200 ล้านสำหรับการถ่ายทอดสดแต่อินเดียบอกว่าโอ้ยจ่ายไม่ไหวหรอกนาย 3,200 ล้านขอสัก600ล้านได้ไหมแต่ว่า
0: โอ้โหต่อหัวเลยอ่ะ
1: ใช่อินเดียต่อรองขอจ่ายแค่640ล้านปรากฏว่าฟีฟ่าก็เงียบผ่าเฉยไม่ยอมไม่ให้จีนเนี่ยยังไม่ทราบว่าจะต่อหรือไม่ต่อแต่ว่าทั้งสองประเทศนี้ยังไม่ซื้อเหมือนกับไทยนี่แหละค่ะ
0: รัฐบาลจะไม่ซื้อแต่ก็ต้องดูเอกชนเขาเนาะ
1: ใช่อินเดีย
2: ครับ
0: เขาฟุตบอลโลกครั้งนี้มันจะ
1: กีฬาฟุตบอล
0: ใช่ในไทยมันจะต่างจากครั้งอื่นนิดนึงตรงที่ว่าฟุตบอลโลกเนี่ยนะเขาออกจากกฎ must have แล้วก็คือเอกชนสามารถที่จะซื้อแล้วไปบริหารเองได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยมันติดกฎนี้ใช่ไหมพอติดกฎนี้เนี่ยเอกชนก็ไม่สามารถที่จะซื้อลิขสิทธิ์มาขายการดูขายกล่องขายอะไรอย่างนี้ได้นะครับรัฐบาลก็ต้องรับภาระตรงนี้ไปแต่ปีนี้เนี่ยไม่ว่าจะค่ายไหน AIS Mono หรือว่าจะมีค่ายไหน True หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเขาสนใจเนี่ยคุณสามารถที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็มาเก็บค่าดูกับเราได
1: ้ภายหลัง
0: จะมาเก็บค่าดูกับคนไทยก็ได้รัฐบาลจะไม่ออกเงินก้อนนี้ให้นะสมมติบอกพันล้านเนี้ยเอ้าเดี๋ยวพี่สีคนไม่ดูคนพี่สีคนไม่ได้แบบว่าฉันไม่ดูก็ได้ชีวิตฉันไม่ได้ว่าจะต้องมานั่งดูบอลโลก
1: ถ้าตามสรุปข่าวเขาอย่างเงี้ย
0: แล้วจะรู้สึกไหมล่ะว่าเอาพันล้านมาดูมาซื้อฟุตบอลเนี่ยพันล้านบาท
1: ใช่
0: มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่า
1: พันห้าร้อยล้านด้วย
0: เอางบประมาณประเทศมาซื้อฟุตบอลโลกด้วย
1: ค่ะ
0: ให้คนดูด้วย
1: 1,500ล้าน
0: ครับ
1: มีสิทธิ์ต่อรองได้หรือเปล่าเหมือนอินเดียต่อราคาหรือเปล่า
0: ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวรอดูแหละ
1: ค่ะ
0: บางคนก็ยื้อไปประเทศเราถึงชอบยื้อไปจนถึงแบบว่าวันท้ายๆอ่ะเพื่อให้เขาลดราคา
1: เพื่อช่วยให้ลดเดี๋ยวสุดท้ายก็เพิ่มเนี่ยจะทำไงอ่ะ
0: เออ
1: ค่ะอีก1เดือนกับ3วันจะเริ่มเตะ11มิถุนาเพราะฉะนั้นก็อ่านะใครจะซื้อนะคะจังทันอยู่แล้วเน
0: าะใช่เราถึงบอกว่าลองนึกดูว่าถ้าเราเสียรายเดือนสักคนละ300อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: 300นี่อ้างอิงจากเรทที่เวลาเขาซื้อพรีเมียร์ลีกมาแล้วให้เราดูนะอันนั้นทั้งฤดูกาลแล้วเราเสียเดือนละ300อย่างเงี้ย
1: ใช่อ
0: ันนี้ทัวร์นาเมนต์หนึ่งเนี่ยถ้าเราเสียสัก300เนี่ยไหวไหมล่ะคนที่อยากดูผมว่าเขาก็ยอมเสียนะแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับงบประมาณประเทศ
1: ก็ลองดูเนาะยังทันอยู่ใช่ไหมอีกเดือนกว่ายังทันอยู่
0: เดี๋ยวรอดูแต่ท่านนายกประกาศแล้วนี่ว่าไงคนไทยก็ได้ดูก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะร่วมกับเอกชนยังไง
1: จะใครเป็นเจ้าภาพ
0: ใครเป็นเจ้าภาพใช่ใช่ใช
1: ่
0: ครับผม
1: อ่ะ ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะคะได้เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์นะคะไปกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานนะแล้วก็ไปพบกับภารกิจช่วงค่ำก็คือหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาคุณมนิษฐ์ก็ไปนะคะไปหารือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานี่แหละค่ะ
0: ภายหลังมีภาพ
1: หารือแล้วค่ะใช่ก็ทางคุณมาเน็ตเองก็พูดให้แถลงทันทีเลยนะคะว่าก็ไปขอบคุณประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นั่นแหละว่าที่แสดงความจริงใจในการจัดประชุมขึ้นนะคะแล้วก็ชมประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ได้พูดถึงนี่แหละค่ะการหารือถึงการกลับมาเดินหน้ากลไกความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างไทยกัมพูชาก็คือต้องใช้ JBC กับ GBC รวมถึง RBC ด้วยนะคะคุณมาเน็ตบอกว่ากัมพูชาชื่นชมคณะผู้สังเกตการอาเซียนและขอบคุณสมาชิกอาเซียนสำหรับการสนับสนุนและความร่วมมือต่อเนื่องนะคะแล้วก็ชมฟิลิปปินส์อีกรอบหนึ่งที่รับบทบาทผู้นำอาเซียนต่อจากมาเลเซียแล้วก็พูดถึงว่าพรมแดนณขณะนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดได้ด้วยการใช้กำลังอ้าวเดี๋ยวใครเริ่มก่อนหรือการบีบบังคับอย่างไม่เป็นธรรมเลยขอเรียกร้องให้มีการดำเนินการแถลงการร่วมเมื่อ27ธันวาคมปีที่แล้วอย่างครบถ้วนและทันทีโดยเฉพาะข้อที่3ซึ่งเรียกร้องให้ขอความร่วมมือ JBC กลับมาเริ่มงานสำรวจและปักปันเขตแดนโดยเร็วตามข้อตกลงที่มีอยู่เนื่องจากกัมพูชาเชื่อว่ากลไกนี้มีความสำคัญยิ่งในการยุติการใช้การบีบบังคับในพื้นที่และรับประกันว่าหลักอธิปไตยบูรณาภาพแผ่นดินแดนและเส้นเขตแดนระหว่างประเทศจะได้รับการเคารพตามกฎหมายระหว่างประเทศตลอดจนสนธิสัญญาและข้อตกลงที่มีอยู่ซึ่งจะช่วยสร้างความไว้วางใจและนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศดูคือแบบก็ยังเหมือนเดิมเนาะยังเหมือนเดิมว่ากัมพูชายึดมั่นแน่วแน่ต่อการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงที่มีอยู่แต่ว่าทางท่านคุณมาเน็ตเนี่ยก็ลืมไปว่าในพื้นที่เนาะใครเริ่มก่อนเนาะ
0: คร
1: ับ แล้วพอไปเวทีอย่างเงี้ยแม้พูดเป็นตุเป็นตะพูดเก่งมากนะคะแล้วบอกว่าจะยึดมั่นแถลงการร่วมเมื่อ27ธันวาคมปีที่แล้วพร้อมจะเดินหน้าต่อไปอย่างสร้างสรรค์รวดเร็วและสุดจริตใจทิ้งท้ายเมื่อวานนี้สวยงามเลยเขาแหมก็พูดเก่งเนาะ
0: ให้คอยตามนะท่านประชาคมโลกคอยตาม
1: ใช
0: ่ครับแต่อย่างเราติดตามเหตุการณ์มาตลอดเราก็เลยรู้ว่าคำพูดของท่านเนี่ยมันค่อนข้างสวนทางกับข้อที่จริงในพื้นที่เนาะ
1: จริงค่ะนั่นแหละก็
0: ถ้าหวังว่าถ้ามองไปข้างหน้าก็หวังว่าท่านจะปฏิบัติตามที่ท่านพูด
1: ไม่อ่ะเราไม่เชื่อ
0: เราไม่เชื่อใช่ไหม
1: เพราะที่ผ่านมาไม่ยั่วยุกันตลอดอ่ะแล้วก็แล้วอย่างเงี้ย
0: คือท่านเองก็เป็นหนึ่งในคนที่บางทีก็ยั่วยุนะ
1: ใช่
0: ต้องยอมรับนะบางทีตัวท่านเองเนี่ยเวลาโพสอะไรเนี่ยมันก็ดู
1: ดูแบบแนวแค้นอ่ะเอาจริงๆ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: เราจะไม่ให้โอกาสเลยว่าให้เขาแบบว่าทำตามคำที่ให้ไว้กับประชาอาเซียนเนี่ยประชาคมอาเซียนอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะเนาะก็คือถ้าฟังจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคุณเสียศักดิ์พงษ์เก็บแก้วนะคะที่เดินทางไปล่วงหน้าก่อนนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ย้ำจุดยืนว่าเราต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศไอ้ส่วนการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกัมพูชาเนี่ยก็ต้องดำเนินการไปทีละขั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปที่สำคัญคือต้องสร้างความไว้วางใจกลับมาใหม่ก่อนคือตอนนี้เอาจริงๆนะเราก็ไม่ไว้ใจมันไม่ใช่ว่าจะสงบสักทีเดียวนะคะเราก็ต้องรักษาเก เกียรติภูมิ

0: หรือว่าอธิปไตยของเราไว้อย่างเหนียวแน่นอย่างที่นายกพูดว่าต้องเอาผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เต็มที่อ่ะนะก็ต้องฟังประชาชนด้วยนะคะแต่ว่าพอทางฝ่ายนู้นไปพูดเนาะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วนี่นะพูดดีอ่ะพูดเก่งเนาะ
1: เออ
0: พูดเก่งพูดดีมากเลยนะคะวันนี้นายกก็จะร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะคะแล้วก็การประชุมสุดยอดอาเซียนแบบเต็มคณะด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนแบบไม่เป็นทางการแล้วก็จะพบหารือทวิภาคีกับผู้นำอาเซียนแต่ละประเทศด้วยค่ะลุง
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอดูนะครับ
0: ค่ะ
1: พี่สีเล่าถึงในเรื่องกลิ่นขยะก่อนนุชนี่
0: ย
1: ังนะที่แถวบ้านผมเคยบอกว่าบางวันกลิ่นแรงแรงนะ
0: กลิ่นแรงจนแบบมาน่ะ
1: เออแล้วกลิ่น
0: มันต้องมีกลิ่นอ่ะเชื่อเถอะ
1: ชุมชนที่อยู่รอบโรงขยะเนี่ยนะอย่างบ้านผมไกลมาตั้ง 3-4 โลนะ
0: ก็ยังได้กลิ่นเหรอ
1: ได้กลิ่นบางวันเนี่ยกลิ่นแรงจนแสบจมูกแบบตากผ้าไม่ได้ปิดประตูปิดหน้าต่างร้องเรียนทัฟฟี่ฟองดูเข้าไปทุกครั้งที่มีกลิ่นคือร้องเรียนนี่ไม่ได้หวังอะไรนะคืออยากให้มันเป็นบันทึกว่าเอ้ยมันมีวันไหนบ้างที่มันมีกลิ่นเนี่ยให้เห็นถึงความถี่ให้เห็นถึงอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เมื่อวานที่ท่านผู้ว่าชาติชาตินะฮะถึงแม้ว่าจะหมดวาระแล้วนะนะครับท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแผนพัฒนานะปรับปรุงศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุชเนี่ยนะฮะท่านบอกว่า4ปีก็ทำมาโดยตลอดนะครับเขาบอกหลักๆเลยเนี่ยนะฮะโรงขนถ่ายขยะมูลฝอย1,000 ตันก็เขาบอกเป็นระบบปิดนะมีการติดตั้งประตูอัตโนมัติ8บานระบบบำบัดอากาศนะครับปลูกต้นไม้โดยรอบก็ทำทุกอย่างแล้วมีการพ่นน้ำยาจุลินทรีย์นะฮะลดกลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำอย่างต่อเนื่องท่านผู้ว่าชาติชาติบอกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะตัวเลขเนี่ยมันบ่งบอกว่าค่าเฉลี่ยของกลิ่นเหม็นเนี่ยมันลดลงแต่ท่านก็ยอมรับว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้สนใจไอ้เรื่องตัวเลขหรอกเพราะว่าเขาสนใจว่าทำไมมันยังมีกลิ่นอยู่เพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปกทม.บอกต้องทำให้ไม่มีวันที่มีกลิ่นขยะเหม็นเลยแม้แต่วันเดียวโอ้โหถ้าท่านทำได้เนี่ยนะฮะเอาไปเลย4ปีผมเชื่อว่าคนแถวนี้เนี่ยจะยอมรับมากขึ้นนะฮะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าความรู้สึกคือมันเหม็นอ่ะมันรู้สึกเหมือนแบบยิ่งวันไหนนะผมสังเกตนะไม่รู้นะรู้สึกว่าถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่แบบบางทีขยะรถขยะแบบไม่ขนขยะออกไปทิ้งหรือยังไงไม่รู้อ่ะมันก็มันเหม็นน่ะหมายถึงว่าคือเขาต้องเอาขยะที่ออกไปทิ้งที่นู่นน่ะพื้นที่ชายเชิงเซาถึงนู้นนะฮะก็ถ้าขยะเยอะๆน่ะคุณจะมีประตูปิดอะไรก็ตามเลยกลิ่นมันออกมา
0: ใช่ไหมก็นี่ไงใช้โอกาสนี้เลยผู้ว่าว่าที่ผู้ว่าแต่ละคนที่ประกาศเปิดตัวแล้วก็เอาเรื่องนี้เลย
1: ใช่
0: เน้นเรื่องนี้ไปเลยลองดูนะคะ
1: เพราะว่ารัศมีมันเป็นวงกว้างจริงนะ
0: เรื่องอะไรเงี้ย
1: บ้านเพื่อนที่อยู่เลียบมอเตอร์เวย์ก็เหม็น
0: ครับ
1: เนี่ยโซนประเวศสวนหลวงแถวนี้ก็เหม็น
0: เออ
1: มันเป็นวงรอบหมดเลย
0: เราจะไปหวังกับว่าที่ผู้สมัครอย่างพี่เต้ได้ไหมเพราะพี่เต้แกไม่ได้สนใจเรื่องขยะแกสนใจแกนโยบายเลือกคนละครึ่งกับสำนักงานจัดหาคู่เพิ่มโรงพยาบาลสัญญกรรมไม่มีเรื่องขยะเลยพี่เต้เอามาหน่อยนะเออ
1: เป็นอีกแนวนึงเออ
0: แนวนี้เดี๋ยวอยากจะเพิ่มโรงพยาบาลสัญญกรรมให้กับคุณกรุงเทพได้สวยได้หล่อเออเขาบอกว่าถ้าคนกรุงเทพป่วยน้อยลงก็จะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านศัลยกรรมไปโอ้ยแต่แล้วก็นวดคนละครึ่งนะลองดูนะเอาผู้ว่าที่ประกาศมาแล้วนะทั้งหลายคนนะน้องๆนะลองดูนะคะ
1: ชู
0: เรื่องนี้เลยรับรองว่าคนกรุงเทพชอบแน่ๆ
1: เนาะครับ
0: โดยเฉพาะคนฝั่งอ่อนนุชประเวศเนาะแถวนั้น
1: ใช่ใช
0: ่
1: ครับ
0: นะคะน่าจะได้ใจค่ะปิดท้ายนิดเดียวเมื่อวานนี้

0: ที่ร้านชื่อร้านร้อยลี้เหยื่อตกปลาอยู่ที่หมู่บ้านชินลาภตำบลสมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลกขนงร่งเจ้าของแบรนด์ร้อยลี้เหยื่อตกปลาเนี่ยเขาเปิดเผยเรื่องราวสุดช็อกของตัวเองว่าหัวใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกลับมาจากรับประทานอาหารนอกบ้านก็ได้ถอดสร้อยคอทองคำหนัก3บาทวางไว้บนเก้าอี้ในบ้านนะคะแล้วก็ปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยเลี้ยงหมาพันธุ์ปอมเมอเรเนียน2ตัวตัวผู้ตัวเมียนะคะเจ้าชาบูกับเจ้ายูจินอายุ7เดือนกับ8เดือนนะคะก็เหมือนลูกอ่ะนะรักสัตว์มากหลังจากปูที่นอนให้หมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตื่นเช้าขึ้นมาแฟนภรรยาตกใจร้องกรี๊ดสุดชีวิตเลยเมื่อพบว่าหมากำลังเคี้ยวทองสร้อยคอทองคำหนัก3บาทอยู่คาปากและกลืนลงไปในท้องแล้วด้วยเหลือเพียงแค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นคือเคี้ยวขาดไปแล้วอ่ะแล้วก็กลืนแล้วด้วยนะคะที่เหลือมันหาไม่เจอกวาดรอบบ้านก็ไม่เจอนำทองที่เหลือไปชั่งดูเหลือแค่20กรัมนะคะทองหนัก3บาทนะคะ
1: โอ้
0: แล้วก็รวมถึง
1: 200,000
0: จากนั้นผ่านไปแล้วชั่วโมงหมาก็อ้วกออกมาค่ะน้องดุ้งมีทองคนอยู่แล้วก็ถ่ายออกมาก็มีทองนะเอามือไปขยี้ขยี้แล้วก็เอาไปล้างก็เหมือนเล่มทองเลยเอามาชั่งเพิ่มขึ้นมาจาก20กรัมก็เป็น27กรัมก็ยังขาดอยู่เยอะเลยก็ปรึกษากันว่าพาไปพบหมอไปเอ็กซเรย์ก็เจอทองก้อนใหญ่อยู่ในท้องหมาทั้งคู่เลยค่ะ
1: โอ้โ
0: หท้ายเชื่อมั้ยต้องผ่าออกนะคะหมอต้องสัตวแพทย์ต้องผ่าเอาทองออกมาได้ครบทั้งหมดค่ะ3บาททอง
1: โอ้โหยุคนี้เลือกทองไว้ก่อนเนาะ
0: ใช่อันนี้
1: รักน้องหมาแค่ไหนก็เอาไปพาก่อน
0: ค่ะหมาก็เจ็บตัวก็เป็นอุทาหรณ์ว่าถอดทองเอาไว้ก็คือต้องเอาไว้สูงๆหน่อยนะ
1: ใช่
0: เน
1: ี่
0: ยนะแล้วหมอบอกว่าอะไรรู้ไหมหมอสัตวแพทย์บอกว่านี่โชคดีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมหมาบางตัวโดยเฉพาะหมาพันนี้มันตัวเล็กจริงๆอ่ะถ้าผ่าเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตของเขาก็เสี่ยงด้วยนะบางตัวไม่สามารถผ่าตัดได้ด้วยนะแต่ว่าหมาสองตัวนี้อายุน้อย7เดือนก็เลยผ่าได้ปลอดภัยทั้งทองและหมา
1: โอ้ครับผม
0: น
1: ี่ก็แสดงให้เห็นนะว่าทองก็สำคัญนะถึงจะรักน้องหมาแค่ไหนอ่ะแต่ว่าไอ้หนูกินทองพ่อเข้าไปอ่ะ
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะขี้ทั้งหมดใช่ไหมก็ไม่รู้แล้วหมามันเริ่มอ้วกแตกอ่ะแล้วก็สงสารก็ต้องผ่าออกนะผ่าปลอดภัยเรียบร้อยทองได้คืนหมดนะคะ
1: จบด้วยดี
0: ระวังนะไอ้ที่มีทองมีทองช่วงนี้ทองราคาขึ้นนะน้องลูกเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นมาตั้งกี่พันกว่า
1: ครับโอ้
0: ค่ะค่ะอ่ะเพลงสดสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอยากขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจีนอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
9: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
8: ่ฮะสวยแบบแก่ตกรอบได้ไงอะ
9: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
8: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: ชีวิตยุคนี้

0: ลาฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องโด่งเชิญค่ะ
3: ครับก็ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องบางทีมันเป็นเรื่องความเคยชินนะพี่ขับรถเนี่ยบางทีเราก็เห็นอยู่ทุกวันนะอ้าววัวตรงนี้มันเป็นว่าคนเลี้ยงวัวพามวัวมากินหญ้าอยู่ข้างทางเราก็ขับไปขับมาเนี่ยนะก็บางทีก็ไม่ได้ชะลอไม่ได้เบาล่าสุดเนี่ยนะฮะ

0: ที่ลำปางนะบัวมันวิ่งขึ้นมาบนถนนเฉยเลย
1: โอ้โหมันดีดเลยสิ
0: ดีดขึ้นมาร ถขับมาเบรกไม่ทันครับรถพังไป2คันนะส่วนบัวไม่เหลือครับตายครับ
1: ตัวตายเลยเหรอ
0: บัวตายเลยนะฮะโอ้เบรกไม่ทันเมื่อวานนี้นะครับถนนสายปากลำปางนะครับขาเข้าตัวเมืองลำปางนะฮะที่อำเภอเกาะคาน
1: ะ
0: รถเก๋งก็ขับมาตามปกติเนี่ยนะครับจู่ๆครับวัวเพศผู้ที่มันกินหญ้าอยู่ข้างทางเนี่ยนะครับวิ่งขึ้นมาบนทางหลวงเลยสิโอ้โหรถมา2คันเนี่ยเบรกตามกันไม่ทันนะครับตึ้มอีกคันนึงก็ตึ้มตามวัวล้มเลยฮะวัวล้มตายเลยนะฮะก็เบื้องต้นเนอะเขาบอกว่าวัวเนี่ยยังมีเชือกผูกติดอยู่ที่ขาเลยนะแต่ว่ามันน่าจะหลุดออกมาค
1: ือ
0: คนเลี้ยงอ่ะคนเลี้ยงไม่มีใครเดี๋ยวนี้ไม่มีใครยืนเฝ้าเนาะผมเองเขาก็ปล่อยเนาะไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: แล้วมานั่งเฝ้าไม่อะไรละเย็น
1: ก็
0: ถึงจะมาลาก
1: กลับรับผิดชอบนะ
0: ใช่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นทั้งคนเลี้ยงทั้งคนขับรถอย่างพวกเราก็ต้องระวังแต่นี่เป็นมันเป็นทางหลวงเขาไม่คิดนะว่ามันจะขึ้นมาแต่ถ้าเป็นถนนแบบเลนสองเลนรถวิ่งสวนกันเนี้ยตามหมู่บ้านเองยังต้องระวังเข้าใหญ่แต่อันนี้มัน
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะครับเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
4: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ซึ่งเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะจะมาเจอกันในรายการนะคะก็สามารถที่จะมาดูทาง Facebook Live ได้นะคะอีกช่องทางหนึ่งถ้าอยากจะเห็นในหัวอัดตัวเป็นๆนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของ Landbridge กันต่อค่ะไปเปิดผลวิจัยนะคะ Landbridge คุ้มไม่คุ้มนะคะในหัวอัดพร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะพิสารวานิช
3: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านดร.ครับคุณลิซ่าครับท
3: ่
5: านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: วันนี้เราก็ยังคงอยู่กันเรื่องของแลนด์บริดจ์นะครับ
5: ครับดร.เพราะว่าสังคมไทยประเทศไทยกำลังพูดเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางมีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยที่ทำเรื่องแลนด์บริดจ์ของประเทศไทยเนี่ยมีใครทำไปบ้างและผลการศึกษามันเป็นยังไงเพื่อให้ประกอบกับทุกท่านในประเทศไทยเนี่ยประกอบการแสดงความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ
3: ครับ
5: ก่อนเริ่มอย่างนี้ก่อนครับท่านดร.ครับ
3: อาจารย์เดี๋ยวขอเสริมอาจารย์ตรงนี้ก่อนที่เราจะไปกันนิดนึงคืออย่างเงี้ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการตัดสินใจระดับประเทศเนี่ยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น MOU นะกับกัมพูชาแล้วก็เรื่องแลนด์บริดจ์ด้วยสิ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยนะที่อยากจะเสริมอาจารย์คือว่าเวลาที่เราจะสนับสนุนให้รัฐเนี่ยผลักดันที่จะตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจอะไรเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยคือความเป็น informed citizen
4: ค
3: ือประชาชนเนี่ยควรได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนรอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจอะไรซึ่งตรงเนี้ยคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้จะมีคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยบอกว่าเอ๊ะเราจำเป็นต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยหร
4: อ
3: ทำไมเราถึงต้องเห็นมุมมองที่แตกต่างหลากหลายในเมื่อบางคนเนี่ยเขาจะมีชุดข้อมูลที่เขาเชื่ออยู่แล้วว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นสิมันต้องยกเลิกสิมันต้องสนับสนุนสิดังนั้นเนี่ยตรงนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องฟังข้อมูลที่รอบด้านและหลากหลายเพื่อที่จะเราได้เห็นข้อมูลให้ครบทุกชุดและตัดสินใจอย่างเรียกว่ามีข้อมูลที่ครบในมือครับอาจารย์อันนี้เสริมอาจารย์นะ
5: ดร.เจตพูดดีมากเลยทำให้ผมเนี่ยมารับกับสิ่งที่ผมอยากจะพูดต
3: ่
5: อไปนี้คือว่าผลของโพเนี่ยของดิด้าโพเนี่ยเพิ่งออกมาสัก 2-3 วันที่ผ่านมา